0: สร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
1: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
0: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
2: ครับ
0: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่ว
3: ม
0: แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทําแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
3: 6%
0: คนก็มาร่วมลงทุน
2: จากที่แปลงนี้เป็นของเราเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
0: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
2: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบกวยทางธุรกิจ
0: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ
3: ่
0: อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
3: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคาร์บอนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
4: ขอบคุณมากมากนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
2: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวริศนี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
4: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
2: มากเลย
5: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาร์บอนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาเจมค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
4: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาร์บอนาผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
2: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
6: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอาแน่ก็มากินข้าวด้วยนะ
5: ค่ะค่ะค่ะ
4: ขออีกเดียวนะครับแม
6: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
4: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
6: ตามใจ
5: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวริศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
6: แหมคุณก็ช่วงเนี้ยการงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเล
5: ยแหมแม่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคาร์บอนาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะ ก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหา

0: ราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทําทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยละค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรธรรมนาของเราก็เลยต้องผูกแขนอยู่บนต้นได้อีกครั้งแล้วละค่ะ
1: ครูฤทธิ์ครูฤทธิ์มีเม้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
2: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับ
3: ก
2: ็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
0: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบานาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคาบานาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
2: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
1: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
2: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
4: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
2: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก
3: ็ครบแล้วครับ
4: ฮะ
3: ครบแล้ว
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
3: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
4: yes ใช
3: ่ขอบคุณครับ
4: ทำสำเร็จแล้วนะ
0: ใช่ค่ะและนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเรา

ากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา2ทุ่มของวันที่4ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบล้านที่ตามหาภายใน7วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอากตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพนาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรกัมพนาอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของกัมพนาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่อง

0: สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
1: ค่ะมาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
2: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
3: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
1: ้
3: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
4: อาจารย์เข้มล่ะครับ
0: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
4: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
2: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
4: ครับ
2: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
0: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
4: ่
0: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนเนี้ยก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาได้สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
1: ค่ะ
4: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบ ก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณนะภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวอุ้มเองเวลาอุ้มท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้มก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
6: ค่ะ
4: ครับ
6: คุณตูนนะคะค่ะก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทำก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทำค่ะ
7: ขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
4: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
7: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอ้สิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
7: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริศกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมา

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะเชิญนักเดินทางทั้งสี่ออกเดินทางได
1: ้ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
8: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
7: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
7: ก็ข้างหน้าโน้นไง
8: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
7: โน้นโน้นโน้น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้ว

0: ื่อยชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
1: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
2: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
4: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
0: คอยยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
1: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
5: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
0: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
2: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
6: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
2: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกะลา

0: อาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารุ
1: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
3: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
1: เฮ้ยนี่เจ้าหญิงเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
4: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
5: ลับๆหล่อไหมล่ะ
6: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
6: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
1: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
6: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
6: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
6: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
2: อยากรู้เจ้าครับ
6: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
1: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
1: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
6: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
3: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
6: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับ

0: ื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
2: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
0: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ่เริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
0: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะ

ความรักของเหล่าแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 10:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่อง

0: เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟัง
1: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
5: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะนี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด
6: ้
7: วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
11: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
11: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
11: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมพิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
19: มีค่ะ
14: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดและก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนี่ย
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมไทยปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
5: สวัสดีค่ะน้อยหน่าค่ะคุณหมอค่ะวันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
6: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
4: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
6: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
5: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
6: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
5: อ๋อค่ะ
6: มาดูเครื่องมือกัน
5: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
6: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็

0: ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นี่นะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำ เป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
0: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบปุ๊บสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
0: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาร่านี่เลย
1: แอปเปิ้ลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิ้ลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปิดแอปเปิ้ลค่ะการปอกเปิดแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปองมะม่วงยังไม่ได้เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องน้อยหน่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่ละนี่

0: คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะในนั้นเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
2: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากอะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบอันนี้มากที่สุด
2: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนการคูณนะคะตั้งแต่การคูณจำนวนหลายหลักกับจำนวน1หลักแล้วก็เป็นจำนวนหลายหลักกับจำนวนหลายหลักไปแล้วใช่มั้ยคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องการคูณนั้นเนี่ยมาต่อยอดจากเดิมนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของ

0: จากชื่อเรื่องของเราเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องในวันนี้ที่นักเรียนจะเรียนคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารลงตัวเป็นแบบไหนเอ่ยใครทราบบ้างการหารลงตัว
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเศษเศษของเราไม่มีการที่เศษไม่มีเศษนั้นต้องเป็นอะไรเศษของเราจะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าการหารลงตัวนั้นหมายถึงการที่เศษของเราเป็นศูนย์ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3บ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเป็นจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักเราอาจจะมีความยากขึ้นสักเล็กน้อยอ่ะมาลองดูกันต่อโดยใช้การหารยาวยังจำได้ไหมการหารยาวเราจะแสดงวิธีทำอย่างไรนักเรียนยังจำวิธีการการแสดงวิธีการหารได้ไหมคะการหารแสดงได้กี่แบบเอ่ย2แบบคือแบบไหนบ้างมีการหารยาวแล้วก็การหารสั้นสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูแพลจะให้นักเรียนทำเป็นวิธีการหารยาวก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนได้เรียนครบทุกแบบแล้วนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนนะคะหาผลหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักได้โดยใช้การหารยาวแสดงว่าวันนี้นักเรียนทุกคนต้องแสดงทำโดยการใช้การหารยาวได้ทุกคนเลยดังนั้นทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังว่าหลักการแสดงวิธีการหารแบบหารยาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูแพลจะมาทบทวนการหารที่นักเรียนเคยเรียนก่อนนะคะโดยคุณครูแพลมีสถานการณ์มาให้นักเรียนรู้จักเป่าเคยเห็นยังอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะมัดหมายนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือปีที่2อ่ะเราเรียกว่ามัดหมายอ่ะสมมุติแต่ละมัดเอาทุกคนดูหน่อยมัดไม้1มัดเนี่ยคุณครูแพลจะรวมไม้ได้กี่ไม้ถึงจะไปมัดรวมกัน10ถูกต้องเลยแปลว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้ว1มัดจะมีทั้งหมด10ไม้เอาทุกคนช่วยนับรวมกันหน่อยตอนนี้มีทั้งหมดกี่มัดคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้เรามี10มัด10มัดได้ทั้งหมดกี่ไม
1: ้
0: 100ไม้ถูกต้องไหมคะเพราะแต่ละมัดมีอีก10คราวนี้พอเราได้แบบมัดมาแล้วลองดูหน่อยแบบที่ไม่ได้มัดมีอยู่กี่อันคะมีอยู่8อันดังนั้นคุณครูแพลถามหน่อยตอนนี้มัดไม้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อัน108อันถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลได้นำแผนภาพนะคะที่เป็นมัดไม้มาแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะดังนั้นตอนนี้มัดไม้ของเรานะคะจะมีอยู่108อันจากมัดไม้108อันนี้คุณครูแพลสร้างสถานการณ์ต่อมาเอาทุกคนเตรียมอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

จากมัดไม้เมื่อกี้เรามีทั้งหมดกี่อันนะ108อันถูกต้องไหมคะสถานการณ์ต่อมาคุณครูแพลวบอกว่าถ้าต้องการแบ่งไม้ให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันนักเรียนจะได้ไม้คนละกี่อันอ้าวจากการอ่านปุ๊บนักเรียนคิดว่านักเรียนทำอย่างไรดีหารถูกต้องไหมคะนักเรียนนำอะไรมาหารกันท่านนักเรียนบอกการหาร108หารด้วย6ถูกต้องไหมคะ108คือจำนวนไม้ทั้งหมดที่เรามีเมื่อกี้ว่า108อันเราต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนการที่มีนักเรียน6คนเนี่ยเราเรียกว่านักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มๆถูกต้องไหมเพราะมีนักเรียนอยู่6คนเราจะแบ่งให้นักเรียน6คนนี้เท่าๆกันเราจึงใช้การหารอ่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้จะได้เป็นอะไรคะอีก1รอบประโยคสัญลักษณ์คือ108หารด้วย6เท่ากับเท่าไรดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาคุณครูแพลวบอกว่าถ้านักเรียนไปแสดงการหารเลยก็ได้แต่เดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้ภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนเมื่อกี้เราจะแบ่งให้เด็กทั้งหมดกี่คนนะคะกี่คนนะคะ6คนดังนั้นคุณครูแพลวสมมุติเลยสมมุติว่ามีเด็กอยู่6คนขึ้นมานี่เป็นตัวแทนของ6คนของเราคราวนี้ถ้านักเรียนบอกว่าเรา

0: มัดไม้อยู่ถ้าเราอยากใช้แผนภาพแสดงนักเรียนคิดว่าคุณครูแพรควรทำอย่างไรดีในการแบ่งให้นักเรียนอ่ะเรามีมัดไม้อยู่ตอนนี้เรามีมัดไม้ที่เป็นมัดอยู่กี่มัดคะ10มัดเริ่มแรกเราต้องการแจกให้6คนนี้เท่าๆกันคุณครูแพรเลยเริ่มจากการนำมัดที่1มาให้คนที่1เลยอ่ะคุณครูแพรก็เลื่อนจากมัดที่1มาให้คนที่1ต่อไปทุกๆคนต้องได้คนละกี่มัดเท่ากันก่อน1มัดคุณครูแพรก็นำมัดที่2ให้กับคนที่2มัดที่3ให้กับคนที่3อ้าวมัดที่4ให้กับคนที่4นะคะแล้วก็มัดที่5ให้กับคนที่5และมัดที่6ให้กับคนที่6ตอนนี้จะสังเกตว่าตัวแทนนักเรียนของเรา6คนได้มัดไม้คนละกี่มัดคะ4คนละกี่มัด1มัดซึ่ง1มัดมีค่าเท่ากับ10อันคราวนี้ตอนนี้มัดไม้ของเราแต่ละคนได้คนละ1มัดแล้วเท่ากันมั้ยเท่ากันแต่ยังเหลือมัดไม้อีกมั้ยคะที่กองกลางของเราเหลืออยู่กี่อันนักเรียนดูหน่อยเหลือเป็นมัดอยู่กี่มัด4มัดแล้วก็เป็นอันอีก8อันคำถามต่อมาตรงที่เหลือตรงเนี้ยเป็นมัดเราสามารถแจกให้คนละ1มัดได้อีกมั้ยทำไมถึงไม่ได้แล้วเพราะที่เป็นมัดมันเพียงพอไหมคะไม่เพียงพอดังนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่เหลือตรงที่เป็นมัดคุณครูแพรควรไปทำอย่างไรก่อนถึงจะแจกให้กับคนอื่นได้ให้เท่าๆกันไปแกะออกถูกต้องไหมหรือนำกรรไกรตัดออกเลยดังนั้นคุณครูแพรก็จะนำที่เป็นมัดตัดออกแยกออกเป็นแต่ละอันถูกต้องไหมคะดังนั้น1มัดจะได้กี่อันนะ10อันคุณครูแพรก็เริ่มเลยมัดที่1ตัดออกมาปุ๊บแบ่งได้เป็น10เรามีทั้งหมดกี่มัดนะคะที่เหลือเมื่อกี้4มัดดังนั้นได้มาแล้ว10คือมัดที่1ที่เหลือมัดที่2ที่เหลือได้เพิ่มอีก10มัดที่3ที่เหลือได้เพิ่มอีก10แล้วก็มัดที่4ที่เหลือได้เพิ่มอีก10รวมแล้วได้เท่าไหร่คะตอนนี้40แต่เรามีเป็นอันอีกกี่อันนะจำได้ไหม8อันดังนั้นอันที่เหลือทั้งหมดเมื่อเรานำมาแยกออกเป็นอันๆแล้วเราจะได้ทั้งหมดกี่อันคะ48อันดังนั้นตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เหลืออยู่อีก48อัน48อันนี้เราต้องการแบ่งให้นักเรียนกี่คนนะเมื่อกี
1: ้
0: 6คนทุกคนต้องได้คนละเท่าๆกันดังนั้นคุณครูแพรบอกจาก48ตรงนี้คุณครูแพรก็เริ่มต่อเลยมาแบ่งต่อให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันต่อจากเดิมเมื่อกี้ตัวแทนนักเรียนของเราได้ไปแค่คนละเท่าไหร่คะ
1: 10
0: คือ1มัดหรือ10อันคุณครูแพรก็เริ่มจากการแจกให้นักเรียนอีกคนละ1ทั้ง6คนก็จากมัดไม้จากกองเมื่อกี้ของเราตอนนี้แจกออกไปแล้ว6คุณครูแพรจะทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบ48ดังนั้นตอนนี้เราสนใจมัดไม้ที่เป็นแบบอันก่อนนะคะที่เป็นมัดเราได้แล้วอ่ะตอนนี้ได้คนละ1อันไปแล้ว6คุณครูแพรให้เพิ่มอีกจาก6เพิ่มเป็น12จากกองกลางถูกต้องไหมคะเราจะนับเพิ่มจนให้ครบ48หรือจาก48มันจะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมคะตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เป็นอันอยู่ที่นักเรียนแล้ว12อันคุณครูแจกเพิ่มต่ออีกคนละ1แปลว่า6คนได้คนละ1รวมเป็น3ถูกต้องไหมคะตอนนี้มัดไม้ของเราไปแล้วเท่าไหร่18ถูกต้องไหมเมื่อกี้12แจกเพิ่มอีกคนละ6ได้เป็น18ยังเหลือมัดไม้อีกไหมคะยังเหลือเพราะยังไม่ครบ48คุณครูแพรก็แจกแบบนี้ต่อไปเพิ่มอีก1จาก18แจกไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่คะ18แจกเพิ่มไปอีก6รวมเป็น24อ้าวยังเหลืออีกคุณครูแพรแจกต่อให้อีกคนละ1จาก24แจกเพิ่มไปอีกคนละ6รวมเป็น
1: 30
0: อ้าวยังเหลืออยู่แจกต่ออีกจาก30แจกเพิ่มอีกคนละ1ไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่นะ36อ่ะยังเหลือมั้ยคะเดิมเรามี48ยังเหลือมั้ยเหลือทำแบบนี้เรื่อยๆอ่ะจาก36แจกเพิ่มอีกคนละ1 42ยังเหลือมั้ยยังเหลือแจกเพิ่มอีกคนละ1สิได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 48
0: แจกครบยัง
1: ครบ
0: แล้วจะเห็นได้ว่าเราเวลาแจกเนี่ยเราแจกคนละ1ที่เท่ากันพอเราเห็นว่ามีมัดไม้เหลือคุณครูแพรก็แจกต่ออ้าวดูให้หน่อยว่าตอนนี้นักเรียน1คนนักเรียน1คนนะได้มัดไม้กี่อัน
1: 18
0: เท่าไหร่คะเอ่ย18ดังนั้นเราก็กลับไปตอบที่โจทย์ปัญหาเราได้แล้วว่านักเรียน1คนจะได้มัดไม้คนละ18อันแต่ถามว่าทุกๆข้อนักเรียนจะใช้มัดไม้ในการแจกแบบนี้ทุกข้อไหวมั้ยคะ ไม่ไหวถูกต้องไหมอันนี้เป็นการให้เห็นว่าถ้าเรามีมัดไม้ทั้งหมดอยู่ต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันเนี่ยเราจะได้เป็นการแบ่งแบบนี้ซึ่งการแบ่งนะคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการหารเป็นการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันดังนั้นถ้าเราไม่ใช้วิธีการที่เราใช้รูปภาพเข้ามาให้นักเรียนเห็นเราสามารถใช้วิธีการตั้งหารได้ดังนั้นคุณครูแพลวจะไปตั้งหารต่อนะคะโดยการมานำ108หารด้วย6โดยการแสดงวิธีการหารวันนี้บอกแล้วเราใช้วิธีการหารอะไรนะ
2: หารยาว
0: การหารยาวเราจะมีเครื่องหมายหารยาวขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะเครื่องหมายหารยาวของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเขียนตรงบรรทัดไหนนักเรียนจะได้ปฏิบัติที่เหมือนกันอ้าวอันดับแรก108หารด้วย6นักเรียนมาพิจารณาก่อนอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะอ้าวอะไรเป็นตัวตั้งก่อน
2: 108
0: 108เราเรียกว่าตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6 6เราเรียกว่าตัวหารก็คืออยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นตอนนี้เรามี108หารด้วย6นักเรียนพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารอ้าวหลังจากนั้นเราจะเริ่มเขียนเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวจะมี2ส่วนที่ประกอบกันให้นักเรียนตั้งใจฟังการหารยาวจะเป็นการเขียนขั้นตอนวิธีการหารลงมาด้านล่างส่วนผลหารจะอยู่ข้างบนดังนั้นวิธีการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะมีบรรทัดคำว่าวิธีทำหลังจากนั้นให้นักเรียนมาเขียนวิธีเครื่องหมายหารยาวเนี่ยบรรทัดถัดมาจากบรรทัดวิธีทำคุณครูแพลวจึงมาใส่นะคะส่วนโค้งตรงนี้เราเรียกคล้ายๆกับเครื่องหมายวงเล็บปิดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลวจะใส่ส่วนโค้งแบบนี้ก่อนหรือคล้ายๆเครื่องหมายวงเล็บปิดเป็นส่วนประกอบของการเครื่องหมายหารยาวของเราหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วการหารยาวไม่กี่คุณแพลวบอกแล้วเราจะเขียนเป็นลำดับลงมาข้างล่างผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเราจะขีดเส้นนะคะบรรทัดข้างบนที่ตรงกับคำว่าวิธีทำแบบนี้เราจะได้เครื่องหมายนี้มาเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวได้ไหมเอ่ยเอาอีกหนึ่งรอบเครื่องหมายหารยาวนักเรียนเขียนได้อย่างไรหนึ่งเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดด้านล่างวิธีทำเราจะได้มาเป็นส่วนโค้งต่อมาให้นักเรียนลากเส้นต่อนะคะด้านบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำเราจะได้เส้นขึ้นมาเห็นไหมเราจะได้ต่อการเครื่องหมายตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะ
2: หารยาว
0: เครื่องหมายอะไรนะ
2: หารยาว
0: ดังนั้นเราได้แล้วเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวเวลาจะเขียนองค์ประกอบเขียนได้อย่างไรมาดูพร้อมกันครั้งในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวตั้งนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพราะนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วในการเรียนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารได้ไหมคะส่วนผลหารเราจะใส่ข้างบนนะคะส่วนผลคูณที่ได้เราจะใส่ลงมาด้านล่างเรื่อยๆดังนั้นข้างในเมื่อกี้คุณครูแพรบอกแล้วใส่อะไรนะข้างในข้างในเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่อะไรนะคะข้างหน้าจำนวนที่เป็นตัวหารเอาทุกคนข้างในตรงนี้ใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นคุณครูแพลวใส่อะไรดี
2: 108
0: ตัวตั้งคืออะไรนะ108ดังนั้นข้างในตรงนี้คุณครูแพลวจะเริ่มที่ใส่108ข้างหน้าข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรก่อนตัวหารอ้าวตัวหารเป็นอะไรเอ่ยตัวหารเป็น6ดังนั้นครูแพลวใส่6ข้างหน้าเราจะได้วิธีการเขียนกับยาวมาแล้วนี้เป็นขั้นตอนการเขียนนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องไม่งั้นนักเรียนจะหาผลหารไม่ได้เมื่อเราได้มาแล้วว่าข้างในใส่ที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่จำนวนที่เป็นตัวหารเราก็จะเริ่มหารเวลาหารการหารจะแตกต่างจากการบวกการลบแล้วก็การคูณนะคะโดยการหารเนี่ยเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนมาเรื่อยๆจนมาหาหลักหน่วยแต่ถ้าเป็นวิธีการอื่นๆนักเรียนจะสังเกตว่าเราจะเริ่มทำจากหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนทุกคนดูหน่อยหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเราเรียกว่าหลักอะไรคะตอนนี้หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจะนำ6หาร1ในหลักร้อย6คูณอะไรได้1มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีไม่มีไม่มีดังนั้นถ้าไม่มีแบบนี้แปลว่าไม่ได้หรือนักเรียนสังเกตตอนนี้เรากำลังจะหารทีหลักๆโดยเริ่มจากหลักร้อยหลักร้อยเป็น1ซึ่ง1ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่า6ถูกต้องไหมคะถ้าตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวหารเราจะหารไม่ได้อย่างบางคนอาจจะชินกับการใส่ศูนย์ก็ได้คุณครูแพรบอกว่าไม่ใส่ก็ได้1ที่เป็นหลักร้อยตอนนี้เราหารในหลักร้อยไม่ได้แล้วเราก็จะไปต่อที่หลักอะไรคะหลัก10ดังนั้นเราจึงกระจายหลักร้อยที่เป็น100เนี่ยไปให้ในหลัก10 100มีค่าเท่ากับกี่10นะ100มีค่าเท่ากับกี่10นะ10 10ดังนั้น100มีค่าเท่ากับ10 10กระจายไปให้หลัก10หลัก10เดิมมีอยู่0ได้เพิ่มมาอีก10จึงรวมเป็น10ดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลวจะหารที่หลัก10แล้วหลัก10มีค่าเท่ากับ10เราก็นำ6หาร10นักเรียนก็ต้องดูสุขคุณแม่6แล้วว่า6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10อ้าวท่องสุขคุณแม่6พร้อมกัน6 1 6 6 2 10 2เกินไม่เกินถ้า6 2 12เกินดังนั้นเราจะได้ผลหารเป็นแค่1ดังนั้นได้เป็น6 1 6ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำ1ที่ได้เป็นผลหารเนี่ยมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารดังนั้นเราจะใส่1ข้างบนด้านบนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า1ในที่นี้เราได้มาเราจะนำมาเขียนที่มาเวลาเขียนข้อแรกๆเดี๋ยวเราจะใช้ที่มาในการเขียนก่อนนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะได้มาเป็น6คูณ10คุณครูแพลวก็มาเขียนที่มาก่อนว่าตรงนี้นะคะได้มาเป็น6คูณ10ซึ่ง6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ60คุณครูแพลวก็นำ60นะคะมาเขียนต่อตรงนี้ดังนั้น6คูณ10ได้60คุณครูแพลวนำผลคูณทั้งหมดมาเขียนนะคะเมื่อเรามีจำนวนที่เป็นตัวตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีผลคูณอยู่เรานำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณของเราก่อนอื่นก่อนที่จะลบนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะเพื่อให้เราทราบว่าตัวไหนนะคะที่เรานำมาได้60เราเรียกว่าผลคูณเราจะนำผลคูณมาใส่เป็นการเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารยาวคราวนี้เราลบกันเวลาลบนักเรียนลบอย่างไรเอ่ยนำอะไรมาลบกันคะนำ8ลบ0อ้าว8ลบ0ได้8ลบ0ได้8นะคะคุณครูแพรใส่8อ้าวต่อมาตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้0ลบ6ต่อ0ลบ6ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไปกระจายต่อนะคะจากหลักร้อยกระจายต่อมาให้หลัก10จึงได้เป็น10อ้าว10ลบ6 10ลบ6ได้เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4ดังนั้นคุณแพรใส่4ตรงนี้ที่ได้นะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเศษถูกต้องไหมคะคือ48แต่เรายังไปหารต่อได้ถูกต้องไหมคะเพราะตอนนี้กำลังอยู่กันแค่หลักอะไรเอ่ยหลัก10ตอนนี้ได้มาเป็น48นักเรียนก็นำ6มาหาร48ในหลักหน่วย6หาร48ในหลักหน่วยนักเรียนก็ไปดูว่า6คูณอะไรได้48 6คูณอะไรได้48เอ่ย6คูณ8ดังนั้นตรงนี้นะคะในหลักหน่วยคุณครูแพลวก็จะได้ผลหารมาเป็น6คูณ8ได้48 8เราเรียกว่าผลหารเรานำผลหารนะคะมาใส่ข้างบนดังนั้นคุณแพลวจะนำ8มาใส่ข้างบนเขียนที่มาต่อตรงนี้นะคะว่าที่เราได้มาจากการที่เรานำ6คูณกับ8ซึ่ง6คูณ8ได้เท่าไหร่นะคะ6 8 48คุณครูแพลวใส่48ต่อนะคะแล้วก็ผลคูณที่ได้เราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณที่ได้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ0ดังนั้นได้0มาต่อมานักเรียนไปดูต่อ0นี้เราเรียกว่าอะไรนะ0เราเรียกว่าอะไรนะเศษซึ่งเศษเป็น0นักเรียนสังเกตตอนนี้เราหารถึงหลักหน่วยแล้วเศษเป็น0เราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นนะคะเราก็จะได้คำตอบมาคำตอบของการหารยาวจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวด้านล่างที่เราขีดเส้นใต้2เส้นเราเรียกว่าเศษไม่ใช่คำตอบนะคะดังนั้นข้อนี้ผลหารของเราเป็นอะไรเอ่ยผลหารของเรา ผลหารของเราเป็นอะไรคะ18อ่ะผลหารของเราเป็น18นี่คือการเขียนแสดงวิธีทำตัวอย่างที่1คุณครูแพลจะนำไปตรวจสอบความถูกต้องต่ออ่ะมาตรวจสอบความถูกต้องกันต่อนะคะดังนั้น108หารด้วย6เท่ากับ18การตรวจสอบคำตอบของเราเนี่ยเวลาการหารเรามีการตรวจสอบคำตอบโดยการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาบวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นทุกๆข้อถ้าคุณครูแพลบอกให้นักเรียนตรวจคำตอบนักเรียนสามารถหาได้โดยการในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ้าวข้อนี้ผลหารเป็นเลขอะไรเอ่ยผลหารผลหารเป็น18ดังนั้นคุณครูแพลนำผลหารมาใส่คือ18

คูณกับตัวหารตัวหารเป็นเลขอะไรคะ6ดังนั้นนํา18คูณ6ก่อนนะคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเศษเพราะเศษของเราเป็นอะไร0ดังนั้นเราบวก0ต่ออ่ะเราก็จะเริ่มมาหาผลคูณในวงเล็บจริงๆว่าเราคูณมาแล้วจะเท่ากับตัวตั้งจริงๆหรือไม่เพราะการที่เศษของเราเป็น0พอเราบวก0แล้วได้จำนวนนั้นถูกต้องไหมคะอ่ะเริ่มคูณหน่อยนํา6คูณ8 6คูณ

0: 6คูณ8 6 8 48ดังนั้นนะคะจะได้เท่ากับใส่8แล้วก็ไปทด4ข้างบนต่อต่อไปนํา6คูณ1 6คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6คูณ1ได้6มีทดอีก4รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมเป็น10ดังนั้นได้มาเป็น108แล้วก็บวก0ซึ่ง108นะคะบวก0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็108จะตรงกับตัวตั้งที่เราได้มาไหม108ตรงไม่ตรงตรงดังนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งรอบคุณครูแพลวจึงขอเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอ่ะการแสดงวิธีทำแบบนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลวนำหลักนั้นๆมาคูณจริงๆเลยแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งวิธีคุณครูแพลวยังอยู่ที่โจทย์เดิมเราใช้เครื่องหมายการหารยาวเครื่องหมายหารยาวคือเขียนตรงไหนเขียนเครื่องหมายบรรทัดที่ด้านล่างวิธีทำโดยคุณครูแพลวเริ่มใส่ส่วนโค้งนะคะตรงนี้หลังจากนั้นขีดเส้นข้างบนขึ้นมาได้เครื่องหมายหารยาวมาแล้วใส่ข้างในเราใส่อะไรนะข้างใน108ดังนั้นข้างในคุณครูแพลวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ108ข้างหน้าใส่อะไรนะคะ6ที่เป็นตัวหารดังนั้นคุณครูแพลวใส่6เราจะหารเหมือนเดิมนะคะโดยการหารยาวแต่วิธีการแตกต่างกันเล็กน้อยให้นักเรียนตั้งใจฟังดูว่านักเรียนถนัดวิธีไหนสามารถเลือกวิธีนั้นไปได้วิธีแรกเมื่อกี้คุณครูแพลวนำ6ไปคูณกับผลหารที่ได้ในหลักนั้นเลยแต่ในข้อนี้แตกต่างกันเล็กน้อยลองดูเริ่มเหมือนเดิมเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะทุกคน6หาร1ในหลักร้อย6หาร1ในหลักร้อยได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าผลตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารดังนั้นหารไม่ได้ในหลักร้อยที่เป็น1กระจายต่อไปให้หลัก10ดังนั้นในหลัก10จึงรวมเป็น10คุณครูแพลวก็นำ6หาร10นักเรียนก็ดูสุขคูณเหมือนเดิม6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10 6คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน6คูณอะไรไม่เกิน10 616ซึ่ง1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวนะคะคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาว6คูณ1ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวเขียนใหม่และดูที่มาของครูแพลวดีๆที่มาคุณครูแพลวขอใช้เป็นการเขียนแบบตัวหนังสือคือ6คูณกับ1 10เห็นไหม6คูณกับ1 10หมายถึง6คูณ1ได้6ซึ่งอยู่ในหลัก10คุณครูแพลวจึงเขียนแค่6ในหลัก10ก็จะได้ผลคูณมาแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนคุ้นเคยวิธีแบบนี้ไหมคะอาจจะคุ้นเคยวิธีแบบนี้กันบ้างนะคะ6คูณ1ในหลัก10ดังนั้นเราได้6ที่อยู่ในหลัก10เขียนแค่6ที่อยู่ในหลัก10แตกต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้อย่างไรตัวอย่างเมื่อกี้คุณครูแพลวนำ6คูณกับ10ที่เป็นจำนวนจึงได้เป็น60ใส่60เลยแต่คราวนี้มาเป็น6คูณกับ1ที่เป็นตัวหนังสือที่ว่า10หมายถึง6คูณ1ได้6อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวใส่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อกี้ตัวตั้งของเราเป็น10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4คุณครูแพลวใส่4ด้านล่างแต่4อยู่ในหลักอะไรตอนนี้4อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ซึ่ง4อยู่ในหลัก10เราเรียกว่าเศษเวลาทำนักเรียนตรวจสอบได้ว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารหรือไม่ถ้าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารนะคะถือว่าเราคำนวณมาถูกต้องนะคะซึ่ง4น้อยกว่า6ไหมคะทุกคน
1: น
0: ้อยกว่า6ดังนั้นถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะได้4มาแล้วแต่4อยู่ในหลัก10เรายังมีหลักอะไรต่อไปหลักหน่วยดังนั้น4ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวกระจายไปให้หลักหน่วยต่อ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ40ซึ่ง40ไปรวมกับ8หน่วยจึงได้เป็น48หรืออีกหนึ่งวิธีที่หมายถึงก็คือการนำหลักหน่วยลงมาเขียนต่อนะคะคือการกระจายหลัก10นะคะอ่ะได้มาแล้วเป็น48อ่ะ48ในหลักหน่วย48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยได้อะไรเอ่ย
1: 8
0: นักเรียนก็ดูต่อว่า6คูณอะไรได้48 6คูณอะไรได้48เอ่ย6คูณ8ดังนั้นคุณแพลวจะใส่8ข้างบนในหลักหน่วยแบบนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาต่อว่าได้จาก6คูณ8หน่วยซึ่ง6คูณ8หน่วย6คูณ8ได้เท่าไหร่นะ6คูณ8ได้48คำว่าหลักหน่วยแสดงว่าอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น6คูณ8ได้

0: 48คุณครูแพลวเขียน48เลยและขีดเส้นใต้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ย0ดังนั้นครูแพลวใส่0นักเรียนสังเกตต่อเราหารจนถึงหลักหน่วยยังคะหารจนถึงหลักหน่วยแล้วแปลว่าหารครบแล้ว0ตัวนี้เราเรียกว่าเศษเราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารดังนั้นผลหารของเราเป็นอะไรคะ18คุณแพลวก็ตอบเป็น18ได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติการหารยาวไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นขอทบทวนก่อนการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบของการหารตรวจได้อย่างไรในอ่านพร้อมกัน
1: ผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้ง
0: ขออีกนิดนึงในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ได้ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนได้มาแสดงวิธีทำพร้อมกับคุณครูแพลวโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมาทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นนักเรียนเตรียมสมุดของตนเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีการหารยาวไปพร้อมๆกันทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งพร้อมกันก่อนค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์ของเราคือ
1: 73,115
0: หาร5เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะทุกคนเปิดสมุดเขียนโจทย์ได้เลยเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำพร้อมกันค่ะทุกคนเปิดสมุดของตนเองนะคะเปิดสมุดของตนเองแล้วก็เขียนโจทย์ของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะท่านนักเรียนทุกคนเขียนโจทย์นะคะข้อที่1นะคะแล้วก็ข้อที่ลงมาบรรทัดที่2เขียนวิธีทำนะคะลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะโจทย์ของเราคือ73,115หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะทุกคนเขียนโจทย์ให้เสร็จเลยเดี๋ยวคุณแพ้ให้เวลาสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนเขียนในหน้าใหม่เลยนะคะเพราะวันนี้เป็นการหารยาวบรรทัดของเราจะยาวลงมาด้านล่างนะคะทุกคนขึ้นหน้าใหม่ของตนเองได้เลยนะคะตอนนี้อย่าให้เวลาเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนเขียนเครื่องหมายหารยาวไปพร้อมกันเลยอันดับแรกนักเรียนเขียนส่วนโค้งนักเรียนเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธีทำนะคะแบบนี้ก่อนเขียนส่วนโค้งเหมือนวงเล็บปิดนะคะบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนตามคุณครูแพลวได้เลยนะคะเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนปฏิบัติได้เลยหลังจากนั้นเวลาขีดเส้นหารยาวเราขีดเส้นหารยาวบรรทัดข้างบนหรือบรรทัดข้างล่างคะบรรทัดข้างบนดังนั้นครูแพลวก็ขีดเส้นเครื่องหมายหารยาวนะคะข้างบนแบบนี้อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวนะคะทุกคนปฏิบัติตามได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อนักเรียนเขียนได้แล้วตอนนี้เครื่องหมายที่เราได้เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่อะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารยาวเราใส่อะไรเอ่ยจำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเราก็จะเริ่มใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคุณครูแพลวขอแนะนำคือเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแล้วก็เราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นข้างในตรงนี้เราใส่จำนวนอะไรเนี่ยต้องการดังนั้นนักเรียนนำ 73,115 มาใส่ได้เลยโดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยนะคะ 73,115 นะคะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการดูของเราเวลาการเขียนหารยาว และคำตอบเราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคจนกว่าเราจะเขียนตอบหรือไปเขียนสรุปของเรานะคะอ่ะได้แล้วข้างหน้าตรงนี้เราใส่อะไรนะคะใครจำได้ข้างหน้าเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารดังนั้นข้อนี้เราจึงใส่อะไรเอ่ย5อ่ะทุกคนใส่5ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวของเราเราจะเขียนวิธีการแสดงวิธีทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้ยังเอ่ยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหารโดยการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายของเรานะคะดังนั้นเริ่มจากการนำ5หารอะไรเอ่ย5หาร7อยู่ในหลักอะไรคะทุกคน7อยู่ในหลักหมื่นดังนั้น5หาร7ในหลักหมื่น5หาร7ในหลักหมื่นหมายถึง5คูณอะไรได้7หรือไม่เกิน7 5คูณอะไรได้7มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน7คะ5 1 5ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจะนำมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารให้ตรงกับหลักหมื่นคุณครูแพลวใส่1ตรงนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาด้านหลังตรงนี้นะคะเรามาเขียนที่มาพร้อมกันว่าตรงนี้นํา5คูณกับ10,000คุณครูแพลวขอใช้แบบตัวหนังสือนะคะเพราะจะได้ง่ายกว่า5คูณกับ10,000ทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้5คูณ 10,000 ตรงนี้ซึ่ง5คูณ 10,000 ได้เท่าไหร่คะทุกคน5คูณ1ได้5คูณ1ได้5ซึ่งอยู่ในหลักหมื่นเราจึงนำผลคูณมาเขียนให้ตรงนะคะกับบรรทัดวิธีทำโดยเขียน5ให้ตรงกับหลักหมื่นอันไหนที่เป็นผลคูณเราจะขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้เลยต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้ว7ที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะที่เป็นตัวตั้งของเราลบออกไป5เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ตรงนี้2เราเรียกว่าอะไรคะ2เราเรียกว่าเศษซึ่งเศษของเราน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเศษของเราน้อยกว่าตัวหารแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็มาดูต่อตอนนี้เราอยู่ในหลักหมื่นหลักหมื่นของเราก็กระจายต่อไปให้หลักอะไรต่อคะหลักพันดังนั้น 20,000 กระจายต่อไปให้หลักพันจึงรวมกับหลักพันเดิมที่เป็นอยู่3ได้23หรือง่ายๆคือการนำหลักพันของเราลงมาเขียนต่อจากหลักหมื่นจึงได้มาเป็น23ในหลักพันได้ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะหารในหลักพันซึ่งหลักพันของเรามีค่าอยู่เท่าไหร่คะทุกคน23นักเรียนก็นำ5หาร23หมายถึง5คูณอะไรได้23หรือไม่เกิน23คะ5คูณอะไรได้23มีไม่มีไม่มีเอาขอไม่เกิน5คูณ4ดังนั้น4เรียกว่าผลหารเอา4ไปใส่ให้ตรงบนหลักพันแบบนี้นะคะเราได้มาเอามาเขียนที่มาตรงนี้นํา5คูณกับ4,000เรานำ4นะคะไปใส่ให้ตรงกับหลักพันแล้วมาเขียนที่มาว่า5คูณกับ4,000ได้มาแบบนี้ซึ่ง5คูณ4ได้เท่าไหร่คะทุก5คูณ4ได้5คูณ4ได้20 20อยู่ในหลักพันนำ20มาเขียนนะคะให้ตรงกับที่เราเขียนไว้แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณขีดเส้นใต้1เส้นได้มาแบบนี้ตอนนี้ในหลักพันตัวตั้งเป็น23ผลคูณเป็น20เราเริ่มลบกัน3ลบ0ได้3ใส่3 2ลบ2 0ถ้า0แบบนี้เป็นข้างหน้าสุดเราไม่ต้องเขียนได้นะคะตอนนี้ในหลักพันของเราเป็น3ซึ่ง3เราเรียกว่าเศษในหลักพันน้อยกว่าตัวหารจริงไม่จริงจริงถือว่าถูกต้องทำอย่างไรต่อคิดว่านำ1ในหลักร้อยลงมาดังนั้นคุณแพลนำ1ในหลักร้อยลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักพันที่เป็น3ไปให้หลักร้อยของเราจึงได้เป็น3100นำ5หารอะไรคะตอนนี้หาร1เหรอตอนนี้เป็นอะไรแล้ว31นำ5หารอะไรคะ5หาร31หมายถึง5คูณอะไรได้31หรือไม่เกิน5คูณอะไรได้31มีไม่มีไม่มีเอาไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน31 5 6ดังนั้นนำ6ไปใส่เป็นผลหารในหลักร้อยนะคะมาเขียนที่มาได้เป็น5คูณ6005คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ6 5คูณ6ได้เท่าไหร่คะ5 6 3 10ใส่30ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราเป็นการคูณขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนขีดเส้นใต้แบบนี้1เส้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเอาต่อมาเมื่อได้แบบนี้แล้วตัวตั้งของเราในหลักร้อยคือ31ผลคูณเป็น30เริ่มลบทีละหลัก1ลบ0เหลือ1 3ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ในหลักร้อยเศษของเราเป็น1น้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องอ้าวต่อไปทำอย่างไรดีตอนนี้เราอยู่ในหลักร้อยจะเห็นได้ว่าเรายังมีหลักถัดไปคือหลักอะไรคะหลัก10นะคะเราจึงนำ1ในหลัก10ลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ตอนนี้ในหลัก10จึงรวมเป็นอะไรคะทุกคน11นำ5หาร115คูณอะไรได้11หรือไม่เกิน11คะ
1: 2
0: 5คูณ2ดังนั้น2เรียกว่าผลหารนำ2มาใส่ข้างบนหลัก10ที่เป็นผลหารเรามาเขียนที่มาของเราคือการนำ5คูณ2 10ซึ่ง5คูณ2 10ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคน5คูณ2ได้10เราจึงนำ10ไปใส่ในหลัก10นะคะดังนั้นคุณครูแพลนะคะจึงนำ10มาใส่ในหลัก10แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณของเราต้องขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้นะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวตั้งเป็น11ผลคูณเป็น10เราเริ่มลบกัน1ลบ0เหลือ1ดังนั้นคุณครูแพลใส่1นะคะ1ลบ1เหลือ0เราก็ไม่ต้องใส่ตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวเศษเป็น1ซึ่งน้อยกว่าตัวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็ไปต่อไปต่อต่อไปคือหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยได้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะทุกคน15หน่วยดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเราจึงได้มาเป็น15นักเรียนก็ดูต่อ5คูณอะไรได้15หรือไม่เกิน15 53 5คูณ3เรียกว่าผลหารนำ3มาใส่ข้างบนนะคะเขียนที่มาต่อเป็น5คูณ3หน่วยซึ่ง5คูณ3ได้เท่าไหร่คะนักเรียน5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ15ดังนั้น5คูณ3ได้15ขีดเส้นใต้1เส้นในหลักหน่วยนะคะตัวตั้งเป็น15ผลหารเป็น15 15ลบ15เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ดังนั้นคุณกุแพลใส่0 0ในที่นี้เป็นเศษของหลักหน่วยซึ่งน้อยกว่า5ถูกต้องไหมถูกต้องมีหลักถัดไปอีกไหมคะไม่มีเพราะเราหารครบทุกหลักแล้วดังนั้น0เรียกว่าเศษเราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นแบบนี้ขีดเส้นใต้เศษ2เส้นเพื่อให้ทราบว่าเศษของเราเป็น0ผลหารอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเรามาเขียนสรุปรวมก่อนนะคะว่าดังนั้นจากโจทย์ของเราดังนั้น 73,115หารด้วย5ไหนคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะนักเรียนก็นำมาเขียนตอบ 14,623 แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็มาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะดังนั้นนักเรียนก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเวลาเขียนตอบนักเรียนเขียนแต่ผลหารของเราหรือผลลัพธ์ของเราได้เลยเป็นตัวเลขไทยนะคะนักเรียนก็นำมาเขียนได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคำตอบของเราเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเขียนบรรทัดต่อมาเป็นการตรวจคำตอบได้เลยนะคะตอนนี้ให้เวลาในการจดสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ

0: บรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนเลยคำว่าตรวจคำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันจากการหาเมื่อกี้การตรวจคำตอบของเราหาวิธีการตรวจคำตอบอย่างไรนะใครจำได้ในวงเล็บอะไรนะการตรวจคำตอบในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งซึ่งในข้อนี้นะคะผลหารคืออะไรเอ่ยทุกคนผลหารคือ14,623เรียกว่าผลหารข้อนี้มีเศษไหมคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเพราะวันนี้เป็นการหารลงตัวดังนั้นการตรวจคำตอบของเราการหารลงตัวเราจะตรวจคำตอบโดยการนำผลหารคุณกับตัวหารคุณครูแพลเริ่มเลยนักเรียนเขียนตรวจคำตอบต่อได้เลยนะคะการตรวจคำตอบผลหารนำอะไรมาไหนผลหารคือ 14,623คุณครูแพลวนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรนะคะนักเรียนตัวหารเป็นอะไรนะคะทุกคนตัวหารเป็น5คุณครูแพลวนำ5มาคูณแล้วเราก็จะเริ่มคูณแนวนอนเพื่อหาคำตอบว่าผลคูณของเราตรงกับตัวตั้งหรือไม่ดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนช่วยคุณครูแพลวคูณด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาเริ่มคูณเลย5คูณอะไรคะ5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย5 3 15คุณครูแพลวนำใส่5แล้วทด1ต่อไปนำ5คูณ2 5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้10ดังนั้นมีทดอีก1จึงรวมเป็น11ใส่1และทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ6 5คูณ6ได้30มีทดอีก1จึงรวมเป็น31ใส่1และทด3ต่อไปนำ5คูณ4ค่ะ5คูณ4ได้54 54 20มีทดอีก3จึงรวมเป็น23ใส่3และทด2นะคะต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ1ได้5มีทดอีก2จึงรวมเป็น7คุณครูแพลวใส่7ซึ่งผลคูณที่ได้ไหนผลคูณที่ได้พร้อมกันผลคูณที่ได้คือ
1: 1,115
0: ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยดังนั้นตอนนี้ถ้าหากใครทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัด 1.31 ในข้อที่1กันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้นักเรียนมาลองตั้งหารไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวอาจจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากเวลาวันนี้เหลือน้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะในข้อที่1ของเราไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์ของเราคือ
1: 1,404
0: หารด้วย 6ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตั้งหารยาวกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่67ถูกต้องไหมทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองจากโจทย์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งหารยาวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอันดับแรกนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งคะอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้งคะ1,404เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนมาใส่เครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวของเรานะคะจะอยู่ในบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้เรามาใส่ส่วนโค้งก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นข้างบนนะคะที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมาย

0: หางยาวของเราได้มาแบบนี้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยข้างในเครื่องหมายหางยาวข้างในเครื่องหมายหางยาวตรงนี้ใส่อะไรนะคะใส่จำนวนที่เป็นอะไรนะตัวตั้งไหนต้องใส่อะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันตรงนี้คุณแพลเริ่มใส่1,404นักเรียนก็สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้เลยข้างหน้าใส่อะไรคะทุกคนข้างหน้าใส่6ที่เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเราก็จะได้มานะคะในการเขียนเวลานักเรียนปฏิบัติเนี่ยนักเรียนสามารถหาผลหารโดยไม่ที่มาแล้วก็ได้ทั้งนักเรียนเข้าใจนะคะดังนั้นส่วนตรงนี้อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปทำต่อการบ้านของเราจากการที่เราได้ไปเขียนตั้งพร้อมกันแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้ต่อไปนะคะวันนี้เป็นการหารยาวถูกต้องไหมคะวันนี้เป็นการหารจำนวนนับที่ตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักนักเรียนจะเห็นได้ว่าการหารของเรานักเรียนยังต้องใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกการคูณแล้วก็มาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารของเราให้ถูกต้องนะคะการหารของเรานะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการหารยาวเหมือนวันนี้ก็ได้ซึ่งการหารยาวนะคะเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายแล้วให้นักเรียนอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยว่าจำนวนที่เป็นตัวหารคูณอะไรได้เท่ากับตัวตั้งหรือน้อยกว่าตัวตั้งของเรานั่นเองอย่าลืมนะคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนของเครื่องหมายหารยาวคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนนักเรียนต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะนอกจากการที่นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะในการตรวจคำตอบของการหารเราจะสามารถทำได้จากการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนแล้วค่อยไปบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งซึ่งในวันนี้เป็นการหารลงตัวมีเศษไหมคะทุกคนไม่มีดังนั้นการตรวจคำตอบวันนี้จะเป็นผลหารคูณกับตัวหารนะคะผลคูณของนักเรียนจะต้องเท่ากับตัวตั้งนอกจากนี้ฝากการบ้านเพิ่มเติมให้หน่อยคือแบบฝึกหัด 1.31 ข้อที่2และข้อที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัด 1.31 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องและก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสำหรับใบงานของครูแพลวดังนั้นวันนี้การบ้านของเราจะมีข้อที่1ที่ฝากไว้ข้อที่2และข้อที่3ได้ไหมคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการหารเป็นการหารอะไรคะทุกคนหารสั้นดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะกลับไปทบทวนสิคะว่าการหารสั้นเรามีวิธีการหารอย่างไรจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.32 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm

Thank you.

Yeah.

ในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เราได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะมีใครทราบบ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: จะให้แม่พูดได้อย่างไร
2: เป็นการจำแนกพืชนะคะครั้งที่1 นั่นเองนะคะจำแนกพืชได้อย่างไรครั้งที่1วันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตภาพนี้นะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะให้เด็กสังเกตว่าในพืชที่หนูกำลังดูตอนนี้เขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างที่เราเคยเรียนมาอย่างที่1คือรากใช่ไหมคะอย่างที่2อะไรคะถัดจากรากขึ้นมาลำต้นนะคะลำต้นถัดจากลำต้นมีอะไรมีใบนะคะอันนี้คือใบของพืชชนิดนี้พอจะรู้ยังอันนี้คือต้นอะไรยังไม่รู้ดูต่อถัดจากใบมีส่วนไหนคะผลก่อนที่เขาจะเป็นผลได้เขามีอะไรก่อนมีดอกนะคะรู้ยังต้นอะไรมะเขือเทศเยี่ยมมากค่ะม่อนแจ่มนี่คือผลของต้นนี้นั่นเองนะคะ

0: ขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะเด็กๆที่เราดูมาเมื่อสักครู่อย่างที่1คือ
1: ร
0: า ก2ลำต้น3ใบ
1: ดอก
0: ผลแล้วภายในผลมีอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: เมล
0: ็ดนั่นเองนี่คือส่วนต่างๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ปอะไรจำได้ไหมตอนป.1หรือป.2ประมาณนี้ใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้จากส่วนต่างๆของพืชไปทีนี้เด็กๆขาถ้าดูภาพ2ภาพนี้เทียบกันทั้ง2ภาพเขามีส่วนใดที่เหมือนกันและส่วนใดที่ต่างกัน
1: ราก
0: ส่วนที่เหมือนเขามีอะไรเหมือนกันบ้างคะ
1: ราก
0: ลำต้น
1: ใบ
0: ทั้ง2อย่างเนี่ยเขามีทั้งรากลำต้นใบเช่นกันนะคะแล้วส่วนที่ต่างกันล่ะคะเขามีอะไรที่ไม่เหมือนฝั่งนี้เป็นต้นอะไรใครทราบ
1: เฟ
0: ิร์นนะคะที่เราสังเกตเท่าที่สังเกตตอนนี้เฟิร์นมีดอกไหมคะ
1: ไม่มี
0: แล้วเฟิร์นมีผลไหมคะ
1: ไม่มี
0: ส่วนฝั่งนี้ต้นมะเขือเทศของเราเขามีดอกกับผลไหมคะ
1: ม
0: ีอันนี้คือส่วนที่ต่างนั่นเองนะคะส่วนที่เหมือนคือเขามีรากลำต้นแล้วก็ใบแต่ส่วนที่ต่างคือบางชนิดมีดอกบางชนิดไม่มีดอกและบางชนิดมีผลบางชนิดไม่มีผลนี่คือส่วนที่ต่างกันเด็กๆขานอกจากพืช2ชนิดเมื่อสักครู่ให้เด็กคิดไว้ในใจรู้จักพืชอะไรอีกบ้างยกตัวอย่างมา1อย่างคิดไว้นะคะขอฟังเลขที่ให้บอกพืชที่รู้จักแล้วก็บอกด้วยว่าพืชชนิดนั้นมีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะคะพร้อมยังคิดได้คำตอบแล้วนะตอนนี้ทุกคนได้คำตอบแล้วนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดไว้เลยว่าเราจะยกตัวอย่างพืชชนิดไหนเลขที่โชคดีวันนี้คือ21ยืนเลยค่ะวินนี่รู้จักพืชชนิดไหนบ้างคะ
2: มะม่วงค่ะ
0: มะม่วงที่วินนี่รู้จักเขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
2: มีลำต้นมีรากมีผลมีใบค่ะ
0: มีลำต้นมีรากมีผลมีใบในผลเขามีอะไรด้วย
2: มีเมล็ดค่ะ
0: ขอบคุณวินนี่มากเลยค่ะเดี๋ยววินนี่รับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะขออีกหนึ่งคนนะคะคิดไว้นะจะเป็นพืชชนิดไหนดีนะเลขที่5ค่ะใครเอ่ยโอ้ไม่มาอีกทีหนึ่งเจทูเลือกให้1เลขที่ค่ะเลขที่อะไรคะ
3: 12
0: ค่ะใครคะคนโปรดเลือก1ชนิดอะไรเอ่ยพืชที่รู้จัก
4: ต้นมะละกอครับ
0: ต้นมะละกอที่คนโปรดรู้จักมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
4: มีรากลำต้นใบผลเมล็ดครับ
0: ก่อนที่เขาจะเป็นผลเขามีอะไรมาก่อนด้วย
4: ดอก
0: ใช่นะคะขอบคุณคนโปรดมากค่ะเดี๋ยวคนโปรดรับสติกเกอร์ทายคาบเช่นกันนักเรียนขาทีนี้จากที่เพื่อนเขายกตัวอย่างมา2ชนิดมีอะไรบ้างนะคะมะม่วงกับมะละกอ2อย่างนี้ส่วนต่างๆเขาเหมือนหรือต่างกันคะเขามีส่วนต่างๆเหมือนกันเลยไหมทั้ง2อย่างมีรากไห
1: ม
0: ทั้ง2อย่างมีลำต้นไห
1: ม
0: มีทั้ง2อย่างมีใบไหมคะ
1: มี
0: ทั้ง2อย่างมีดอกไหมคะ
1: มี
0: มะม่วงมีดอกไห
1: ม
0: มะละกอมีดอกไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะแล้วมะละกอกับมะม่วงมีผลไหมคะ
1: มี
0: แล้วมะละกอกับมะม่วงมีเมล็ดไหมคะ
1: ม
0: ีอ้าวเหมือนกันเลยแล้วมันจะเหมือนกันแบบนี้ในพืชทุกชนิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันวันนี้นะคะทุกคนดูที่กิจกรรมวันนี้เลยมีจุดประสงค์ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1เดี๋ยวเด็กๆทุกคนนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอ่านพร้อมกันให้เสียงดังเลยนะข้อที่1 1 2 3เริ่ม

0: งเราจะต้องทำอะไรได้คะ
1: สังเกต
0: ใช่แล้วเราต้องสังเกตส่วนต่างๆของพืชนะคะที่เราเลือกแล้วก็คุณครูกำหนดให้ว่าเขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างสังเกตให้ละเอียดเลยหลังจากสังเกตเสร็จจะต้องเอาเขามาจัดเป็นกลุ่มก็คือจำแนกนั่นเองนะคะเอาเขามาจำแนกแล้วก็บอกด้วย

0: จำแนกโดยใช้เกณฑ์อะไรนะคะอันนี้ข้อที่1ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้ไหมคะทำได้เช่นกันนะคะทีนี้มาดูข้อที่2เราต้องทำอะไรได้คะอ่านพร้อมกันเลยใช่แล้วข้อที่2เนี่ยเวลาที่เราพูดคุยกันในกลุ่มอย่าลืมให้เหตุผลเสมอแล้วก็รับฟังเพื่อนเขาด้วยว่าเพื่อนเขามีเหตุผลว่าอย่างไรนะคะข้อนี้ทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะเยี่ยมมากเลยมาดูกันที่วิธีทำข้อที่1นะคะข้อที่1นี้ให้กลุ่ม1 2 3อ่านพร้อมกันดังๆเลยค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ียมมากเสียงดังชัดเจนดีมากทีนี้กลุ่ม4กับกลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะในข้อที่1เราต้องสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรคะสังเกตแล้วก็ระบุส่วนต่างๆของพืชนะคะโดยพืชที่เราจะสังเกตในวันนี้มาจาก2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเป็นพืชที่เราเลือกนะคะที่คุณครูให้เด็กๆได้เลือกไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนปลายทางที่คุณครูแจ้งไว้ให้เลือกในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีก6ชนิดจะเป็นบัตรภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะเป็นพืชที่คุณครูกำหนดไว้ให้แล้ว6ชนิดนะคะดังนั้นวันนี้มีพืชที่ต้องสังเกตทั้งหมดกี่ชนิด
1: 8
0: ชนิดนะคะตรงนี้มีใครสงสัยไหมคะวิธีทำอันดับแรกเราต้องสังเกตพืชที่เป็นยังไงก่อนที่เราเลือกหรือว่าพืชในบัตรภาพ
1: เราเลือก
0: พืชที่เราเลือกกี่ชนิด
1: 2
0: สังเกตพืชที่เราเลือกเสร็จสังเกตอะไรต่อพืชในไหนพืชในบัตรภาพอีกกี่ชนิดคะ
1: 6
0: ชนิดนะทีนี้พืชที่คุณครูกำหนดให้มีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันนะคะชนิดที่1อันนี้คืออะไรคะต้นข้าวนะคะอันนี้เป็นส่วนขยายเป็นส่วนของดอกของต้นข้าวนะคะทีนี้ต่อมาค่ะชนิดที่2คือ
1: เฟ
0: ิร์นนะคะชนิดที่3คือ
1: พริ
0: กนะคะซึ่งพริกก็จะมีส่วนของภาพขยายให้ด้วยนะคะ3ชนิดแล้วนะชนิดต่อไปนะคะคืออันนี้คืออะไร
1: กุหลาบ
0: นะคะต่อไปค่ะ
1: โหระพา
0: อันนี้ใครเคยรับประทานบ้างรับประทานกับอะไรลูกลาบบางคนรับประทานลาบแล้วก็มีใบโหระพากินด้วยใครเคยรับประทานโหระพากับก๋วยเตี๋ยวไหมมีเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาว่าเขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างอันนี้คืออะไรใครรู้จัก
1: ม
0: อสใครเคยเห็นมอสบ้างเขาจะอยู่ที่ไหนลูก
1: ในที
0: ่ชื้นแฉะต่างๆนั่นเองนะคะซึ่ง ถ้าเราให้เขาเจริญเติบโตเต็มที่เขาก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้เลยนะคะอันนี้คือพืช6อย่างที่คุณครูกำหนดให้ในบัตรภาพนะคะเด็กๆคะทีนี้ข้อที่2เมื่อสักครู่นี้ข้อที่1คือสังเกตบัตรภาพแล้วก็สังเกตพืชที่เลือกใช่ไหมคะข้อที่2ทำอะไรขอฟังกลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันเลยค่ะอ่านให้เสียงดังฟังชัดพร้อมไหมพร้อมนะคะ1 2 3เริ่ม

0: ในข้อนี้เราต้องทำอะไรคะเพื่อนๆกลุ่ม1 2 3
1: ว
0: ิเคราะห์อะไรคะ
2: ข้อมูลที่ได้
0: ใช่แล้วเราเอาข้อมูลผลการสังเกตที่ได้มาวิเคราะห์ว่าเขามีส่วนไหนเหมือนกันส่วนไหนต่างกันนั่นเองนะคะหลังจากวิเคราะห์เสร็จทำอะไร
2: จำแนก
0: ใช่แล้ว

0: เราต้มมูลที่ได้เนี่ยมาจัดพืชออกเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยนำเสนอผลนั่นเองทีนี้เด็กๆ ดูต่อเลยหน้าที่เราจะต้องบันทึกทุกคนเปิดไปที่หน้า46ค่ะเจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า46เลยในหน้า46นี้นะคะจะมีตารางบันทึกผลให้นะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นชื่อพืชทางซ้ายมือชนิดที่1กับชนิดที่2นี่คือให้เด็กๆเลือกนะคะเป็นพืชที่เด็กเลือกเองส่วนชนิดที่3ถึงชนิดที่8คือพืชที่อยู่ในบัตรภาพตรงนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะทีนี้ดูส่วนต่างๆของพืชอันนี้คือผลการสังเกตส่วนต่างๆของพืชเราจะต้องสังเกตส่วนไหนของพืชบ้างคะ
1: ร
0: ากอะไรอีกลำต้น
1: ใบ
0: ดอกผลเมล็ดนะคะแล้วก็ช่องขวามือสุดคือที่มาของข้อมูลเราได้ข้อมูลจากการทำอะไรคะลูกถ้าได้ข้อมูลจากการสังเกตก็เขียนว่าสังเกตนะคะในช่องสุดท้ายอย่างเช่นตัวอย่างสมมติคุณครูเลือกมะม่วงเหมือนวินนี่เมื่อสักครู่นี้ช่องที่1คุณครูก็จะเขียนว่ามะม่วงแบบนี้นะคะทีนี้เด็กๆก็สังเกตดูว่ามะม่วงมีรากหรือเปล่าถ้ามีรากทำยังไงคะบันทึกยังไงคะใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกตรงช่องรากถ้าเขามีลำต้นใส่ช่องลำต้นถ้าเขามีใบใส่ช่องใบถ้าเขามีดอกใส่เครื่องหมายถูกช่องดอกถ้าเขามีผลก็ใส่เครื่องหมายถูกช่องผลถ้ามีเมล็ดก็ใส่เครื่องหมายถูกช่องเมล็ดแต่ถ้าเราสังเกตแล้วไม่พบเราขีดละได้เลยนะคะเด็กๆถ้าเราสังเกตแล้วไม่พบดอกหรือว่าไม่พบผลเราขีดละได้เลยนะคะเข้าใจวิธีการสังเกตไหมคะเด็กๆคะส่วนช่องสุดท้ายก็ใส่ว่าสังเกตถ้าเราได้ข้อมูลโดยวิธีการสังเกตนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปสำรวจนะคะขอทำข้อตกลงร่วมกันก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการออกไปสำรวจพืชที่เด็กๆสนใจนะคะว่าเขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างถ้าเด็กๆในโรงเรียนของเด็กไม่สะดวกที่จะออกไปสำรวจภายนอกห้องเรียนสามารถสังเกตได้จากวีดีทัศน์ที่คุณครูเตรียมมาวันนี้นะคะสำหรับพืชที่สนใจเลือกจากวีดีทัศน์ได้หรือไปสังเกตด้านนอกก็ได้นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะขอความร่วมมือนะคะในการนำนักเรียนไปสังเกตพืชนะคะคอยสังเกตพฤติกรรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อพืชและก็ส่วนต่างๆด้วยนะคะจากนั้นนำนักเรียนกลับห้องเรียนแล้วก็แจกบัตรภาพพืช6ชนิดให้เด็กๆได้สังเกตส่วนเด็กๆทุกคนนะคะอย่างที่คุณครูแจ้งเมื่อสักครู่นี้สังเกตพืช2ชนิดนะคะจากในวิดีทัศน์หรือว่าไปสังเกตนอกห้องเรียนก็ได้นะคะแต่เน้นย้ำนะคะเวลาเราไปสังเกตพืชต้องไม่สร้างความเสียหายไม่เด็ดไม่ทำลายพืชเหล่านั้นเพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะหลังจากที่เราลงไปเราจะต้องลงไปแบบไม่เสียงดังด้วยนะเพราะว่าเพื่อนๆห้องอื่นๆเขาก็เรียนอยู่นั่นเองนะคะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยให้กลับมาพบกันที่จุดนัดพบด้วยนะคะหลังจากสังเกตด้านล่างเสร็จกลับมาถึงห้องเรียนเรามาสังเกตบัตรภาพกันต่อนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาไปสังเกตพืชที่สนใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ห้องเรียนส่วนนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูได้ไปสังเกตล่วงหน้าแล้วในช่วงนี้ให้บันทึกผลเพิ่มเติมให้เรียบร้อยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: ็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ไปสังเกตพืชที่ตนเองสนใจมาแล้วตอนนี้เด็กๆเลือกได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราสนใจพืชอะไรบ้าง2ชนิดเชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ห้องเรียนแล้วเช่นกันนะคะทีนี้เรามาฟังเพื่อนๆต้นทางบ้างว่าเขาเลือกพืชชนิดใดบ้างนะคะขอฟังตัวแทนจากกลุ่มอะไรก่อนดีนะขอฟังตัวแทนจากกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม1ก่อน1เชิญด้านหน้าเลยค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักก่อนนะคะแล้วค่อยบอกว่ากลุ่มเราเลือกต้นอะไรบ้าง
1: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่

0: ืชที่ผมเลือกคือต้นหูกวางส่วนต่างๆของพืชมีรากลำต้นใบดอกผลเมล็ด
1: ได้ข้อมูลจากการทำอะไรคะ
0: การสังเกตครับ
1: ครับต่อไปชนิดที่สองเลือกอะไรครับ
0: ต้นตีนเป็ดทะเลครับ
1: ครับผม
0: ส่วนต่างๆของพืชมีราก

0: ต่อไปขอฟังกลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังบ้างว่ากลุ่ม5จะเลือกพืชชนิดใดบ้างนะคะมาลิแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยเล่าให้เพื่อนฟัง
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะชื่อมาลิค่ะหนูเลือกต้นข้าหลวงหลังลายค่ะ
0: ค่ะข้าหลวงหลังลายเราพบส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
1: มีรากมีลำต้นมีใบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีเมล็ดค่ะ
0: ค่ะเราได้ข้อมูลจากวิธีการใดคะ
1: การสังเกตค่ะ
0: ค่ะทีนี้ชนิดที่2เลือกอะไรคะ
1: ยอค่ะ
0: ต้นยอเราพบส่วนต่างๆอะไรบ้าง
1: มีรากมีลำต้นมีใบมีดอกมีผลมีเมล็ดค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะข้อมูลที่เราได้มาโดยวิธีการใดคะ
1: สังเกตค่ะ
0: สังเกตนะคะนี่คือตัวแทนกลุ่ม5เขาเลือกมา2ชนิดนะคะคือข้าหลวงหลังลายและยอนั่นเองเด็กๆไหนใครเลือก2ชนิดนี้เช่นเดียวกันกับมาลียกมือเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะขอบคุณมาลีมากนะคะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบเลยเด็กๆขาตอนนี้เราก็สังเกตที่เราสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้สังเกตพืชอีก6ชนิดที่อยู่ในบัตรภาพนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือสังเกตได้เลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนวางมือนะคะแล้วหันมาดูเราจะมาสังเกตไปพร้อมๆกันว่าแต่ละชนิดเขามีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงที่คุณครูเฉลยเด็กๆสามารถแก้ไขผลให้ตรงกับเฉลยได้เลยนะคะเราจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ต่อนั่นเองนะคะเรามาดูที่อย่างที่1กับอย่างที่2นะคะคุณครูขอเลือกจากกลุ่มที่มานำเสนอนะคะอย่างที่1นะคะขอเลือกเป็นตีนเป็ดทะเลตีนเป็ดทะเลที่เพื่อนสังเกตมามีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะใบดอกผลแล้วก็เมล็ดนะคะมีครบทั้งหมดทั้ง6อย่างเลยส่วนข้อที่2ขอเลือกเป็นของกลุ่ม5กลุ่ม5นะคะครูขอเลือกเป็นข้าหลวงหลังลายข้าหลวงหลังลายนะคะมีส่วนต่างๆที่เพื่อนพบอะไรบ้างคะที่เพื่อนนำเสนอมามีอะไรบ้างคะเด็กๆรากลำต้นใบนะคะส่วนดอกผลแล้วก็เมล็ดเนี่ยยังไม่พบตอนที่สังเกตทีนี้ข้าวล่ะพบอะไรบ้างคะข้าวที่สังเกตเมื่อสักครู่พบส่วนไหนบ้างราก
1: ลำต้น
0: ใบ
1: ดอกผลเมล็ด
0: พบทั้งหมดเลยต่อไปค่ะเฟิร์นค่ะพบอะไรบ้างคะเฟิร์น
1: รากลำต้นใบ
0: พบแค่3อย่างนะเฟิร์นพบแค่รากลำต้นใบแก้ไขแล้วก็บันทึกไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะใครที่ผิดสามารถแก้ไขได้นะตอนนี้ต่อไปพริ
1: ก
0: พบอะไรบ้าง
1: รากลำต้นใบดอกผลเมล็ด
0: พบทั้งหมดเลยนะคะรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดต่อไปกุหลาบค่ะกุหลาบพบอะไรบ้างเราพบรากลำต้นใบดอกอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะเราจะพบแค่นี้ทีนี้เมล็ดกับผลในเมื่อเราสังเกตแล้วยังไม่พบเราจะขีดละไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสรุปเขามีหรือไม่มีนะคะอ่ะต่อไปโหระพาพบอะไรบ้าง
1: รากลำต้นใบดอก
0: ผลพบผลด้วยเหรอคะในบัตรภาพเราจะสังเกตเห็นแค่รากลำต้นใบดอกนะคะส่วนผลกับเมล็ดบัตรภาพเนี่ยเรายังไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเขาจะมีหรือไม่มีต่อไปมอสค่ะพบอะไรบ้าง
1: รากลำต้นใบ
0: อันนี้คือผลการสังเกตนะคะให้เวลาแก้ไขให้เรียบร้อยตอนนี้แก้ไขเลยแก้ไขให้ตรงกับบนจอได้เลยส่วนข้อ1กับข้อ2เอาตามพืชที่ตนเองเลือกนะไม่ต้องแก้ตามครูนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ย

0: ่ะถ้าใครเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งใครแก้ยังไม่เสร็จปรบมือ2ครั้งด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยยังมีคนไม่เสร็จนะคะเด็กๆคะที่คุณครูจำเป็นให้เด็กต้องแก้ไขข้อมูลตรงนี้เพราะเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ทำอะไรต่อเราต้องเอาไปใช้ทำอะไรต่อใช่เราจะเอาไปคุยกันเพื่อตั้งเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชดังนั้นข้อมูลตรงนี้เราจะต้องตรงกันนะคะเพื่อที่จะได้จำแนกได้นั่นเองเรียบร้อยนะคะคุณครูขอไปส่วนต่อไปนะเด็กๆคะจากผลการสังเกตที่ได้เราสังเกตพืชไปทั้งหมดกี่ชนิดลูกกี่ชนิด8ชนิดนะคะได้ผลดังนี้มีพืชชนิดใดบ้างที่ส่วนใดของพืชบ้างที่พบในพืชทุกชนิดเลย
1: ราต้นใบ
0: 3อย่างนี้เราพบในพืชทุกชนิดเลยทั้งรากลำต้นแล้วก็ใบนะคะมอสเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายรากลำต้นแล้วก็ใบทีนี้มีส่วนใดของพืชบ้างที่พบแค่ในพืชบางชนิด
1: ดอกผลเมล็ด
0: ดอกผลเมล็ดเนี่ยพบแค่ในพืชบางชนิดนะคะจากการสังเกตเด็กๆคะถ้าเราจะเลือกลักษณะที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้เราจะเลือกมา1ลักษณะเพื่อเป็นเกณฑ์นะคะลักษณะนั้นควรจะเป็นอย่างไรคะลูกควรจะมีในพืชทุกชนิดหรือควรจะมีในพืชบางชนิด
1: คว
0: รเป็นลักษณะที่พบในพืชบางชนิดนะคะเราถึงจะเลือกเขามาใช้เป็นเกณฑ์นั่นเองดังนั้นวันนี้ถ้าเราจำแนกโดยกำหนดเกณฑ์อะไรเสร็จจำแนกเสร็จแล้วจำนวนสมาชิกทุกกลุ่มรวมกันต้องได้กี่ชนิดถึงจะถูกต้องตอนเริ่มต้นเรามีพืชกี่ชนิด8ชนิดหลังจากจำแนกเสร็จกลุ่ม1ร่วมกับกลุ่ม2หรือกลุ่ม3ก็แล้วแต่รวมกันแล้วต้องมีพืชกี่ชนิดคะ
1: 8
0: ใช่แล้วตอนเริ่มต้นมีกี่ชนิดตอนหลังจากจำแนกเสร็จรวมกันแล้วก็ต้องได้เท่าเดิมดังนั้นช่วงที่หนูจำแนกอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าพืชรวมกันทุกกลุ่มครบ8ชนิดหรือไม่นะคะทีนี้แล้วจะให้ได้แต่ละกลุ่มนะคะได้คุยกันแล้วก็กำหนดว่ากลุ่มของเราจะเลือกใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์แล้วก็แบ่งพืชตามเกณฑ์ที่เราเลือกมานะคะโดยบันทึกนะคะช่วงของการบันทึกผลนี้จะให้บันทึกที่หน้า47ทุกคนดูที่หน้า47นะคะเจอไหมคะเจอไหมคะเจอนะคะในหน้า47นะคะจะมีพื้นที่ให้เขียนเกณฑ์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูเลือกใช้เกณฑ์การมีผลคุณครูก็จะเขียนเกณฑ์ไว้บรรทัดบนแบบนี้เด็กๆสามารถเลือกอย่างอื่นได้นะไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวกับคุณครูเข้าใจไหมคะมีเสียงคุยมาจากกลุ่มไหนนะน่ารักมากค่ะเราเขียนเกณฑ์เสร็จเราต้องบอกด้วยว่าเกณฑ์ที่เราเลือกนะคะสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มจากนั้นเราค่อยมาเขียนบันทึกลงในพื้นที่ว่างตรงนี้ในพื้นที่ว่างตรงนี้หนูสามารถแบ่งตามจำนวนกลุ่มได้เลยถ้ากลุ่มของหนูแบ่งได้4กลุ่มก็แบ่งเป็น4ช่องแบบนี้นะคะหรือถ้าเกณฑ์ของหนูแบ่งได้3กลุ่มก็แบ่งให้เป็น3ช่องแต่ถ้าของคุณครูนะคะแบ่งได้2ช่องก็จะใช้2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยเขียนตัวอย่างลักษณะกลุ่ม1คือมีผลแล้วก็มีพืชอะไรบ้างกลุ่ม2คือไม่มีผลแล้วก็มีพืชอะไรบ้างนะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะมีกลุ่มที่เสร็จมากที่สุดคือกลุ่ม1นั่นเองตอนนี้ให้ทุกคนวางมือค่ะสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้

0: รบมือ2ครั้งวางมือก่อนนะคะคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้ไปเขียนต่อเป็นการบ้านได้ตอนนี้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูด้านบนจอก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคิดไว้แล้วแหละว่าจะแบ่งอย่างไรเพียงแค่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างของเพื่อนที่เสร็จแล้วนะคะมาให้ได้รับฟังกันว่าเขาคิดเหมือนหรือว่าต่างจากเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ขอตัวแทนคนที่เสร็จแล้วสิริพันธ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะขอฟังสิริพันธ์ค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะสิริพันธ์ค่ะยืมไมค์เพื่อนๆมาด้วยได้ค่ะกลุ่มนี้นะคะมาจากกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวให้สิริพันธ์แนะนำตัวด้วยชื่อเล่นแล้วก็บอกว่าเราใช้เกณฑ์อะไรแบ่งได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
0: ค่ะของหนูใช้เกณฑ์อะไรเอ่ย
1: การมีผลค่ะ
0: การมีผลแบ่งได้กี่กลุ่ม
1: 2กลุ่มค่ะ
0: ค่ะกลุ่มแรกคืออะไรเล่าให้เพื่อนฟังเลย
1: กลุ่มแรกคือ
0: ลักษณะคือ
1: มีผลค่ะ
0: ลักษณะมีผลเนี่ยมีพืชชนิดไหนบ้างที่มีผลคะ
1: ได้แก่ข้าวพริกต้นตีนเป็ดค่ะ
0: ข้าวพริกตีนเป็ดทะเลใช่ไหมคะหมดหรือยังคะ3อย่างใช่ไหมคะทีนี้กลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่2ลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ไม่มีผลค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีผลกลุ่มนี้มีพืชชนิดไหนบ้างคะ
1: ได้แก่ข้าวข้าว
0: หลวงหลังลายเฟิร
1: ์
0: น
1: กุหลาบ
0: กุหลาบ
1: โหระพาแล้วก็มอส
0: อันนี้คือผลการจำแนกของเพื่อนนะคะขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากค่ะผลการจำแนกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้เพราะว่าเราเลือกพืชกันคนละชนิดนะคะบางคนอาจจะเลือกพืชแตกต่างออกไปพืชนั้นก็จะต้องอยู่กลุ่มต่างออกไปนั่นเองได้ๆคะที่นี้เมื่อสักครู่นี้เราฟังไปแล้วนะฟังไปแล้วด้วยว่าเพื่อนเขาจำแนกยังไงคุณครูขอฟังความเห็นจากผู้ฟังเมื่อสักครู่หน่อยว่าเพื่อนที่เขานำเสนอเมื่อสักครู่นี้นำเสนอเป็นยังไงนะคะมี2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกคือความมั่นใจของเพื่อนเพื่อนมั่นใจไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เห็นด้วยไหมกับผลการจำแนกของเพื่อนเมื่อสักครู่นะคะพร้อมนะทุกคนคิด2ประเด็นนี้ไว้นะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนออกมานำเสนอเพื่อนมั่นใจหรือไม่เห็นด้วยกับผลการจำแนกของเพื่อนหรือไม่นะคะเลขที่20ค่ะใครเอ่ยเชิญกลุ่มเดียวกันเลยคอมเมนต์เพื่อนให้หน่อยว่าเพื่อนนำเสนอเป็นยังไงบ้างมั่นใจไหมแล้วก็เห็นด้วยกับผลการจำแนกของเพื่อนไหมค่ะเชิญค่ะ
2: ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะไม่ค่อยมั่นใจเขาต้องปรับปรุงยังไงคะลูกต้องทำยังไงให้ดีขึ้นคะ
2: ทำให้ดูมีความมั่นใจอะค่ะ
0: พูดให้มั่นใจเสียงดังชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะแล้วเห็นด้วยกับผลการจำแนกของเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะถูกต้องนะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยว2คนรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะดังที่เพื่อนแนะนำเลยเมื่อสักครู่นี้ยังเสียงเบาไปนิดหนึ่งแล้วก็ยังไม่มั่นใจให้ไปพัฒนาเพิ่มนะคะส่วนเรื่องผลการจำแนกอันนี้ก็ถูกต้องเห็นด้วยนะคะเด็กๆคะจากกิจกรรมวันนี้เราจะสรุปว่ายังไงดีคะลูกเราจำแนกพืชได้เราต้องทำยังไงบ้างก่อนที่จะจำแนกอันดับแรกเลยต้องทำยังไงคะต้องรวบรวมอะไรก่อนคะใช่ต้องรวบรวมข้อมูลของพืชแต่ละชนิดพอได้ข้อมูลมาแล้วทำยังไงต่อคะลูก
3: จำแนก
0: ก่อนที่จำแนกต้องทำอะไรก่อนกำหนดอะไรก่อนใช่เราต้องกำหนดเกณฑ์ก่อนว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์แล้วกำหนดเกณฑ์เสร็จค่อยทำอะไรคะจัดพืชเข้ากลุ่มต่างๆนั่นเองพอจัดพืชเข้ากลุ่มสุดท้ายแล้วต้องตรวจสอบโดยวิธีการใดต้องนับอะไรนับจำนวนอะไรคะใช่นับจำนวนพืชแต่ละชนิดรวมกันทุกกลุ่มรวมกันว่าได้เท่าตอนเริ่มต้นหรือไม่นะคะนี่ก็จะเป็นสรุปการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเรามีพืชหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็มีส่วนต่างๆทั้งเหมือนและก็ต่างกันเราสามารถสังเกตส่วนต่างๆของพืชแล้วก็นำมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกแล้วก็จำแนกพืชได้นั่นเองนะคะ

0: คะเด็กๆค่ะตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า51เปิดไปเลยหน้า51นะคะเจอไหมคะหน้า51ทุกคนดูที่ข้อ1ค่ะเป็นแบบประเมินตนเองข้อที่1เขาให้วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเลือกหลักฐานมาสนับสนุนความเข้าใจของตนเองเพื่อเลือกเกณฑ์ในการจำแนกแล้วก็ลงข้อสรุปนะคะอันนี้ถ้าเด็กๆวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าพืชเขามีส่วนใดที่เหมือนกันที่พบในทุกชนิดแล้วส่วนใดที่พบในบางชนิดถ้าหนูได้แล้วก็เลือกเกณฑ์ได้ถูกต้องให้ระดับดีไปเลยนะคะแต่ถ้ายังบอกไม่ได้ว่าส่วนใดของพืชบ้างที่เขามีเหมือนกันส่วนใดของพืชที่ต่างกันนะคะยังบอกตรงนี้ไม่ได้นะคะหรือยังกำหนดเกณฑ์ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าทำไม่ได้ทั้งสองอย่างบอกความแตกต่างไม่ได้กำหนดเกณฑ์ไม่ได้ให้ใส่ที่ระดับปรับปรุงนั่นเองนะคะประเมินตนเองได้เลยส่วนหน้าที่เราจำแนกหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่47ใช่ไหมคะหน้าที่47คุณครูขอฝากเป็นการบ้านนะคะใครที่ทำยังไม่เสร็จไปทำต่อให้เรียบร้อยดูผลการสังเกตแล้วก็จัดพืชเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ประเมินตนเองเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการจำแนกพืชครั้งที่2มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลย1คือใบงานเรื่องการจำแนกพืชหน้า48ถึง49นะคะแล้วก็มีแบบประเมินตนเองด้วยซึ่งเราจะทำในข้อถัดไปนะคะรวมถึงบทความลักษณะของพืชในบัตรภาพนะคะหรือเครื่องมือในการสืบค้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถเลือกเตรียมให้นักเรียนได้นะคะว่าจะเตรียมเป็นเครื่องมือในการสืบค้นหรือปริ้นข้อมูลลักษณะพืชก็ได้เช่นกันค่ะเด็กๆคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเลยวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยสามารถฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้ทุกคนไม่มีข้อสงสัยอย่าลืมกลับไปทำการบ้านหน้าที่เท่าไหร
1: ่
0: ใช่แล้วถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดทำความพร้อมขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา

0: จระวังนะ
1: หนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะ
1: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
0: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
1: ดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
0: ค
1: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
0: ่
1: วนถ
0: ู
1: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
0: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่เ
0: ลยแ
2: บบพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภูม
1: ิดีแล้วจ้า
0: มา
1: เก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
0: ป
1: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวดตรง
1: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
2: อืม
1: นี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
0: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
1: ั
0: ว
1: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะก็คือเนี่ยค่ะห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยไม่ควร

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไร

่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสบายดีทุกคนใช่ไหมถ้าสบายดีวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวิชาภาษาไทยหรือยังเอ่ยพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมถ้าพร้อมแล้ววันนี้หัวข้อของเราคืออะไรน้องเรียนลองดูซิหน้ากระดาน
1: อ
2: ักษรนำจำให้ดีเป็นชั่วโมงที่2แสดงว่าวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอักษรนำนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปอักษรนำนะขอทบทวนนิดนึงชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้รู้จักอักษรนำประเภทไหนบ้างมีอยู่2อย่างหออะไรลูกหอนำกับอนำยอดีมากหอนำเราเอาไว้ใช้นำอักษรหมู่อะไร
3: ตำเดียว
2: ตำเดียวเก่งมากแล้วอนำเราเอาไปนำตัวไหนพยัญชนะตัวไหนออ่างนำยอยักษ์ดีมากปลายทางก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมลูกวันนี้นะเราได้ความรู้หอนำและอนำไปแล้ววันนี้คุณครูจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอักษรนำอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
2: คำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้ทุกคนชูอุปกรณ์ขึ้นมาจับอุปกรณ์เลยนะใครไม่มีอุปกรณ์มีหรือเปล่ามีครบทุกคนนะครับเด็กๆปลายทางวันนี้คุณครูเสนอคำว่าเลือนรางและเลือนรางดูสิว่าคำไหนจะเขียนถูกต้องระหว่างสีแดงกับสีเขียวให้เวลาคิดนิดนึงนะสีแดงหรือสีเขียวถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยคำตอบคือสีเขียวสีเขียวนักเรียนลองดูสิลูก

0: คำว่าเลือนรางพยางค์หลังรางจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวไหนเอ่ย
1: รอ
0: เรือใช่ไหมไม่ใช่รอลิงนะลูกหลายๆคนมักจะนำไปเขียนผิดนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีเลือนรางไม่ใช่เลือนรางมาดูความหมายเลือนรางกันแปลว่าอะไรอ่านพร้อมกันหมายถึงอะไร

0: นักเรียนออกเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเลือนราง
1: เลือนราง
0: ปลายทางด้วยนะเลือนราง
1: เลือนราง
0: ไม่ใช่เรือนรางนะลูกไม่ใช่ลอเรือนะต้องเป็นลอลิงและตามด้วยรอเรือนะเลือนรางนะครับอ้าวเลือนรางก็หมายถึงไม่ชัดเจนหรือพอระลึกได้บ้างนะอ้าวทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำอักษรนำประเภทนี้กันบ้างนะเด็กๆเคยเรียนกันมาหรือยังลูกวันนี้คุณครูจะมีคำมาให้ได้ลองอ่านและก็ลองสังเกตวิธีการอ่านออกเสียงแล้วก็สังเกตพยัญชนะที่ปรากฏในคำนั้นนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะว่าจะตอบได้หรือเปล่าคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
2: ตลก
0: อ่านนักเรียนลองดูสิว่าตลกเนี่ยมันเป็นยังไงวิธีการอ่านเขาเป็นยังไงคำว่าตลกต่อเต่าลอลิงกอไก่ใช่ไหมลองดูซิวิธีการอ่านสมมุติว่าเวลาเราแยกเขียนออกมาเป็นคำอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงลูกมันมีอะไรอยู่ในนี้เวลาอ่านออกเสียงเหมือนอะไรนะเหมือนมีหอหีบใช่ไหมแต่ในคำมีหอหีบไหม
1: ไม
0: ่มีอ่ะคำต่อไปคำต่อไปอันนี้อ่านว่า
1: ขย
0: ันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันก็คือพยางค์ที่2นักเรียนลองเปรียบเทียบดู2คำพยางค์แรกนะตลกไอ้คำแรกเนี่ยพยางค์ที่2หลกเนี่ยเหมือนมีหอนำใช่ไหมอันนี้เหมือนมีสระอะอันนี้ก็เหมือนกันขยันเหมือนกันไหมพยางค์หน้ามีอะไรอยู่ปรากฏอยู่สระอะไรสระอะพยางค์หลังมีอะไรปรากฏอยู
1: ่
0: หอหีบไปดูคำที่3เหมือนกันไหมอ่านว่าอะไรลูกคำนี
1: ้
0: ฉลองฉลองนะก็เหมือนมีสระอะและหอหีบปรากฏอยู่ลองดูคำนี้สิเหมือนกันไหมลองดูสิลูกเหมือนกันไหมเหมือนใช่ไหมมีสระอะแล้วก็มีหอนำในพยางค์ที่2นะทั้งหมดนี้เป็นยังไงอีกคำหนึ่งคำว่าอันนี้อ่านว่าอะไร
1: ก
0: นกใช่ไหมกนกเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันใช่ไหมลูกมีในพยางค์แรกแล้วก็พยางค์หลังเนี่ยพยางค์แรกลักษณะเขาจะเป็นยังไงพยางค์แรกมีอะไรอยู
1: ่
0: มีสระอะไรสระอะพยางค์หลังมีอะไรลูกมีหอนำใช่ไหมเวลาอ่านออกเสียงนะทีนี้ครูมีคำถามนิดนึงลักษณะการอ่านของคำเหล่านี้เป็นอย่างไรใครจะอธิบายคำว่าตลกคำว่าขยันฉลองผลิตกนกมันมีลักษณะร่วมหรือลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรไหนใครอยากจะอธิบายยกมือมันเหมือนกันยังไงลูกพยางค์แรกเป็นยังไงพยางค์แรกพยางค์แรกมีอะไรนะมีสระอะพยางค์ที่สองมีอะไร
1: ห
0: อนำแสดงว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรสรุปนิดนึงสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรลูกมีหอนำในพยางค์ที่เท่าไหร
1: ่
0: 2และมีออกเสียงสระอะในพยางค์ที่เท่าไหร่ลูก1ดีมากนี่คือลักษณะของคำที่เราเรียกว่าอักษรนำเหมือนกันนะทำไมถึงเป็นอักษรนำเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะจริงๆแล้วอักษรนำในภาษาไทยเนี่ยมีแค่หอนำและอนำหรือเปล่าลูก
1: ไม
0: ่นะมีคำลักษณะเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างมาด้วยซึ่งเราเรียกว่าอักษรนำประเภทอักษรกลางนำอักษรต่ำและอักษรสูงนำอักษรต่ำซึ่งอักษรต่ำที่ถูกนำก็จะเป็นประเภทเดียวกับหอนำเลยก็คืออักษรต่ำอะไรต่ำอะไรลูกต่ำเดียวเด็กๆปลายทางก็ลองดูในใบความรู้ได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอักษรนำประเภทกลางนำต่ำเดียวและสูงนำต่ำเดียวนะเราจะมาเรียน

0: รู้กันว่ามันมีพยัญชนะตัวไหนบ้างที่นำนะครับทีนี้เด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านให้ได้นะเวลาอ่านอักษรนำอ่านอย่างไรและเขียนคำให้ถูกต้องรวมทั้งเราจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญของการเรียนและการเรียนรู้การอ่านการเขียนอักษรนำว่ามันมีประโยชน์อะไรกับตัวเราทำไมเราจึงจะต้องเรียนนะครับอ้าวทีนี้เด็กๆมาลองเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอักษรนำนะคะประเภทแรกที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คืออะไรอ่ะบอกได้ไหมอ่ะพร้อมกันเลยคืออะไรลูก
1: กลางนำต
0: ่
1: ำ
0: เดียวนั่นแปลว่าคำว่ากลางในที่นี้คุณครูหมายถึงอักษรกลางนะคำว่าต่ำเดียวในที่นี้คุณครูหมายถึงอักษรหมู่อักษรต่ำเดียวใช่ไหมอ้าวทีนี้มาดูว่าอักษรกลางยังจำได้อยู่ไหมอักษรกลางมีพยัญชนะบ้างใครจำได้ใครจำได้เงียบจังเลยปลายทางจำได้ไหมลูกอักษรกลางในตารางนะลองเปิดดูซิใครจะตอบได้คนแรกวิ่งมารับหัวใจเลยอักษรกลางอักษรกลางใครจะตอบยกมือมีไหมเอ่ยอักษรกลางขึ้นต้นด้วยอ้าวกมลวุฒิยกมือแล้วถือไมค์เลยตอบเลยลูกอักษรกลางมีพยัญชนะอะไรบ้างมี
2: กอไก
0: ่กอไก่อะไรอีก
2: จอจาน
0: จอจานดีมาก
2: ดอชดา
0: ดอชดา
2: ดอเด็ก
0: ดอเด็ก
2: ดอบะตัก
0: ดออะไรนะ
2: ตอปะตัก
0: ตอปะตัก
2: ตอเต่า
0: ตอเต่า
2: บอใบไม
0: ้บอใบไม
2: ้บอปลา
0: บอปลาและ
2: อออ่าง
0: อออ่างเก่งมากอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว9ตัวปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยเชิญรับรางวัลนะครับอักษรกลางที่เพื่อนได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้แหละเราจะนำมาเป็นตัวนำพยัญชนะอักษรต่ำเดียวซึ่งก็จะมี6ตัวเหมือนเดิมเลยนะลูกเวลาเราเอามานำเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงพยางค์หน้าทุกคนดูที่กระดานนะเวลาอ่านออกเสียงพยางค์หน้าเราจะออกเสียงเป็นเสียงสระอะกึ่งเสียงแปลว่าอะไรสระอะออกเสียงแค่กึ่งเสียงคืออะไรลูกเวลาออกเสียงออกเสียงอะเพียงกึ่งเสียงแปลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงสระอะก็ตามแต่เราจะไม่ออกเสียงแบบเต็มเสียงเราจะออกแค่ครึ่งเดียวยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นเมื่อสักครู่นี้คำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
3: กะ
0: หนกใช่ไหมเวลาเด็กๆอ่านออกเสียงนะเราแบ่งเป็น2พยางค์พยางค์แรกกอะกะแต่เราจะไม่ออกเสียงว่ากะที่แบบออกเสียงอะเต็มนะเราจะออกเสียงอะแค่ครึ่งหนึ่งก็คือกะหนกก็คือออกเสียงอะแค่นิดเดียวนะนี่คือวิธีการอ่านส่วนพยางค์หลังตรงนี้เราจะออกเสียงเหมือนมีอะไรนำ
3: ห
0: อนำเราจะออกเสียงว่ากะนกไหมลูก
3: ไม
0: ่เราจะออกเสียงว่ากะหนกใช่ไหมนี่คือวิธีการอ่านของคำที่มีกลางนำต่ำเดียวนะพอจะเข้าใจหรือเปล่าทีนี้ลองมาดูซิว่าตัวอย่างอันนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไร
3: อ
0: ่านว่าตลกหรือตะหลก
3: ตลก
0: ตลกอ่านเบาๆนะสระอะเบาๆทีนี้ลองวิเคราะห์ดูซิว่าตอเต่าเป็นอักษรกลางใช่ไหมเวลาอ่านเนี่ยลอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ากลางนำต่ำเดียวแปลว่าอักษรกลางมาก่อนแล้วตามด้วยอักษรต่ำเดียวเข้าใจใช่ไหมเวลาอ่านเราก็จะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตลกลองอ่านดูสิ
3: ตลก
0: โอเคต่อไปคำต่อมาลองดูสิตรงไหนคืออักษรกลางคำไหนเอ่ยพยัญชนะตัวไหนเอ่ยตัวอะไรลูกตอบดังๆพร้อมกันจอจานดีมากพยัญชนะอักษรต่ำเดียวคือตัวอะไร
3: วอแหวน
0: วอแหวนเวลาอ่านออกเสียงว่าอ่านได้ไหมอ่านได้ไหม
3: จวัก
0: อ่านว่าจวักนักเรียนมองเห็นหน้าจอไหมลูกไหนใครมองไม่เห็นกลุ่มที่3มองเห็นไหมเห็นนะคำอ่านอยู่ตรงนี้กลุ่มที่5มองเห็นไหมลูกเห็น กลุ่มที่4มองเห็นไหมเห็นกลุ่ม1มองเห็นนะมีใครมองไม่เห็นดังนั้นทุกคนมองเห็นแสดงว่าเราอ่านได้เพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยอ่านออกเสียงมาด้วยนะลูกครูจะได้รู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าโอเคนะ

0: ้าวต่อมาคำต่อมาคำนี้อ่านว่าอ่านดังๆ
1: อง
0: ุ่นองุ่นตรงไหนคืออักษรกลางคำพยัญชนะตัวไหน
1: ว้า
0: วอ่างดีมากพยัญชนะอักษรต่ำเดียวคือง
1: อง
0: ูเวลาอ่านเราจะอ่านว่าองุ่นนะองุ่นอ้าวคำต่อไปคำนี้อ่านว่าก นกพยัญชนะอักษรกลางก็คือ
1: กอ
0: ไก่พยัญชนะอักษรต่ำเดียวก็คือนอหนูดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านว่ากระหนกนะลองอ่านอีกทีสิ
1: กระหนก
0: กระหนกโอเครู้เรื่องใครไม่เข้าใจอักษรกลางนำต่ำเดียวยกมือสรุปได้ว่าแปลว่าอะไรลูกอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวดนยายิ้มอะไรอยากจะตอบครูใช่ไหมดนยาลุกขึ้นยืนสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าอักษรกลางนำต่ำเดียวคืออะไรวันนี้จะเรียกชื่อนะอ้าวยืนเลยลูกแล้วก็ตอบให้เพื่อนๆฟังนะลองสรุปนิดนึงอักษรกลางนำต่ำเดียวหมายถึงอะไรเป็นพยัญชนะอะไรนำพยัญชนะอะไรแล้วเวลาอ่านอย่างไรอ่ะมองไปที่กล้องเลยแล้วก็ตอบไปเพื่อนปลายทางและต้นทางฟังได้เลยครับเชิญครับตอบได้ไหมลูกแสดงว่าดนราไม่ได้ฟังอ่ะคนไหนตอบได้ยกมือใครตอบได้ใครจะตอบพัฒาพัฒามาไหมวันนี้พัฒาตอบส่งไมค์มาที่พัฒาอักษรกลางนำต่ำเดียวแปลว่าอะไรแล้วอ่านอย่างไรนะพยัญชนะพยางค์หน้าอ่านอย่างไรพยางค์หลังอ่านอย่างไรลองบอกสิ
2: อักษรกลางนำต่ำเดียวแปลว่าอักษรกลางที่นำต่ำเดียวก็คืออักษรที่อยู่อักษรกลางจะนำคำที่อยู่ต่ำเดียวค่ะ
0: โอเคเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้พัฒนาแป๊บนึงลูกเวลาอ่านเราจะอ่านอย่างไรพยางค์หน้าพัฒนาลองสังเกตคำบนหน้าจอสิพยางค์หน้าก็คือตัวหน้าเนี่ยเราจะอ่านเสียงสระอะไรลูกสระอ่ะอ่านแบบเต็มเสียงหรือครึ่งเสียง
2: ครึ่งเสียง
0: ดีมากทีนี้พยางค์ที่สองอ่านยังไงบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วพยางค์ที่สองอ่านยังไงลูก
2: หอนำค่ะ
0: อ่านเหมือนมี
2: หอนำ
0: หอนำดีมากปรบมือให้พัฒนาหน่อยดนยาดนยาเข้าใจเพื่อนที่เพื่อนพูดหรือยังสรุปได้ไหมให้ดนยาสรุปอีกรอบหนึ่งส่งไมค์กลับไปสรุปอีกรอบหนึ่งลูกบอกสิว่าสิ่งที่พัฒนาพูดดนยาเข้าใจว่าอย่างไรเล่าให้คุณครูฟังเชิญอักษรกลางนำต่ำเดียวคืออะไรเวลาอ่านอย่างไรระหว่างพยางค์หน้าและพยางค์หลังลองบอกสิถ้าบอกได้มารับหัวใจเลยนะถ้าบอกไม่ได้ไม่ให้นะเชิญตอบได้ไหมลูก
2: อ
0: ักษรกลางดนยาตั้งสตินะอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวแปลว่าอะไรลูกอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวแปลว่าอะไรอักษรกลางคืออักษรอะไรลูกอักษรกลางหมู่อักษรกลางใช่ไหมนำอักษรต่ำเดียวแปลว่ามันทำอะไรกันอยู่
2: อักษรกลางนำอักษรต่ำเดียว
0: มันแปลว่าอะไรล่ะมันแปลว่าอะไรสมมุติว่ามีคำอยู่หนึ่งคำดนยามองมาลูกไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะดนยาดูคำนี้นะคำว่ากนกดนยาหาอักษรกลางให้ครูหน่อยว่าคือตรงไหนอักษรกลางกนกเนี่ยมีพยัญชนะแค่กี่ตัวลูกเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยกี่ตัวตอบมากี่ตัว
2: 3ตัว
0: 3ตัวมีตัวอะไรบ้างพูดใส่ไมค์เลยมีตัวอะไรบ้าง
2: กอไก่กับนอหนูกับกอไก
0: ่มีกอไก่มีนอหนูและมีกอไก่ใช่มั้ยดนยาบอกสิว่าตรงไหนคืออักษรกลาง
2: กอไก
0: ่ค่ะกอไก่สีอะไร
2: สีเหลืองสีขาวค่ะ
0: สีอะไรนะ
2: สีขาวค่ะ
0: สีขาวตัวแรกเลยใช่มั้ยดนยาดนยาฟังนะลูกกอไก่เป็นพยัญชนะตัวแรกถูกมั้ยเป็นอักษรกลางทีนี้ตัวที่สองคือตัวอะไรลูก
2: นอหนูค่ะ
0: ตอบดัง
2: ๆนอหนูค่ะ
0: นอหนูแสดงว่าอักษรนอหนูเนี่ยเป็นอักษรอะไร

0: ำเดียวค่ะ
1: ตำเดียวตัวแรกคืออักษรกลางถูกไหมลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถูกนะตัวที่2คืออักษรตำเดียวดังนั้นระหว่างกลางกับตำเดียวตัวไหนมาก่อน
0: กลางค่ะ
1: กลางนี่แหละเขาจึงเรียกว่ากลางนำตำเดียวก็คือกลางมาก่อนแล้วตำเดียวตามเข้าใจใช่ไหมเมื่อมันนำกันแบบนี้แล้วเวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะอยู่ตรงพยางค์แรกใช่ไหมเช่นกออะกะอย่างเงี้ยแล้วก็คำว่านกไม่ได้อ่านว่านกนะลูกอ่านว่าอะไรอ่านว่านกดังนั้นคำนี้อ่านว่ากนกทีนี้เวลาเราอ่านออกเสียงสระอะในพยางค์แรกเราจะอ่านออกเสียงอะแบบเต็มเสียงหรือกึ่งเสียงดนยาก
0: ึ่งเสียง
1: กึ่งเสียงดีมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยสุดยอดทีนี้ดนยาเข้าใจคุณครูหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกสรุปว่ากลางนำต่ำเดียวแปลว่าอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวก็เวลาอ่านก็จะอ่านเหมือนมีหอนำไม่ยากเลยนะอ้าวทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำคำนี้อ่านว่าอะไร
2: อนาถ
1: อ่านว่าอนาถอักษรกลางอยู่ไหน
2: อ
1: ยู่ตรงไหนลูกอยู่ที่ออ่างอักษรตำเดียวอยู่ที่ไหน
2: นอหน
1: ูเห็นไหมเป็นอักษรตำเดียวเวลาอ่านก็จะอ่านออกเสียงว่าอนาถนะอ้าวทีนี้มาดูอักษรสูงกันบ้างอักษรสูงมีเพยัญชนะอะไรบ้างอักษรสูงใครตอบได้ใครตอบได้ให้รางวัลอ้าวยกมือแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่2มารับรางวัลเลยลูกกี่หัวใจกี่อันแล้วเนี่ยมาสิพัฒนาพัฒนาตอบเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมมารับรางวัลแล้วก็ดนยาด้วยใช่ไหมมาทีนี้อักษรสูงมีอะไรบ้างบอกมาเลย
0: ขอไข่ครับ
1: ขอไข
0: ่ขอขวด
1: ขอขวด
0: ชอชิง
1: ชอชิง
0: ถอฐาน
1: ถอฐาน
0: ถอถุง
1: ถอถุง
0: ผอผึ
1: ้
0: ง
1: ผอผึ้ง
0: ฟอฟ้า
1: ฟอฟ้า
0: สอสือ
1: สอ
0: เสือ
1: สอเสือ
0: สอฤาษี
1: สอฤาษี
0: สอสารา
1: สอสารา
0: แล้วก็หอหีบ
1: หอหีบมีทั้งหมดกี่ตัว
0: 11
1: 11ตัวดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมารับรางวัลนะทีนี้เด็กๆดูที่หน้าจออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและตามด้วยอักษรต่ำเดียวก็คืององูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวนพยัญชนะเหล่านี้จะถูกอักษรสูงนำนะแล้วเวลาอ่านออกเสียงเราก็จะออกเสียงอะกึ่งเสียงเหมือนกับกลางเลยเอาง่ายคือหลักการเดียวกันกับอักษรกลางเพียงแต่เราเปลี่ยนพยัญชนะต้นนะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อักษรกลางคุณครูมีคำว่าหนกใช่ไหมกนกเนี่ยอักษรกลางก็คือกอไก่ทีนี้คุณครูมีคำว่าถนนลองดูพยางค์แรกสิพยัญชนะตัวแรกถอถุงถนนเนี่ยเป็นอักษรอะไรลูกอักษรอะไรถอถุงคืออักษรสูงดีมากเห็นไหมมันต่างกันอันนี้คืออักษรกลางอันนี้คืออักษรสูงแต่เวลาเราอ่านออกเสียงก็จะอ่านออกเสียงในลักษณะที่เหมือนกันเพียงแต่ต่างอักษรเท่านั้นนะมาดูตัวอย่างคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันดังๆสมัยอักษรสูงก็คือตัวสอเสืออักษรต่ำเดียวก็คือมอม้าเวลาอ่านก็อ่านว่าสมัยนะคำต่อไปอ่านว่า
2: ขนม
1: อักษรสูงคือ
2: ขอ
1: ไข่อักษรต่ำเดียวคือนอหนูเวลาอ่านออกเสียงว่า
2: ขน
1: มต่อไปคำนี้อ่านว่า
2: ผล
1: ิตอักษรสูงก็คือ
2: ขอ
1: พึ่งอักษรต่ำเดียวก็คือลอลิงเวลาอ่านออกเสียงว่า
2: ผล
1: ิตต่อไปคำนี้อ่านว่า
2: ถนัด
1: อักษรสูงคือ
2: ถอ
1: ถุงอักษรต่ำเดียวคือ
2: นอ
1: หนูเวลาอ่านออกเสียงว่า
2: ถน
1: ัดพอเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะอีกหนึ่งคำคำนี้อ่านว่
2: า
1: ถวายอักษรสูงคือ
2: ถอ
1: ถุงอักษรต่ำเดียวคือวอแหวนเวลาอ่านออกเสียงจึงออกเสียงว่าถวายอักษรสูงและอักษรกลางเวลาเรานำมา

0: ใช้ในลักษณะของการเป็นอักษรนำเนี่ยนะสรุปแล้วหลักการเหมือนกันไหม
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ันใช่ไหมลูกก็คือเวลาอ่านออกเสียงพยางค์แรกต้องอ่านออกเสียงเป็นเสียงสระ
1: อ
0: ะกึ่งเสียงแล้วพยางค์หลังต้องออกเสียง

0: ามด้วยอักษรตำเดียวแต่ไม่ได้อ่านเหมือนอักษรนำก็มีอ้าวยกตัวอย่างเช่นคำว่าสมาธินักเรียนอ่านว่าอะไรลูกคำนี้สมาธิก็คือเราไม่ได้เหมือนมีหอนำเลยใช่ไหมเห็นหอหีบไหมในนี้ในตัวอย่างมีไหม
1: ไม
0: ่มีมีใครอ่านคำนี้ว่าสมาธิไหมไม่มีใช่ไหมถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยสอเสือซึ่งเป็นอักษรสูงใช่ไหมอักษรสูงตามด้วยมอม้าซึ่งเป็นอักษรต่ำเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนสูงนำต่ำเดียวก็จริงแต่เวลาอ่านไม่ได้อ่านให้มันเป็นหอนำนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งของตัวอย่างคำอ่ะอีกหนึ่งคำคำว่าสมาชิกเหมือนกันไหมแบบนี้นะมีลักษณะเหมือนอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวเข้าใจหรือเปล่าถ้าคุณครูให้แยกแบบนี้นักเรียนจะสังเกตที่อะไรถึงจะรู้ว่าอันไหนอักษรนำอักษรไม่ใช่อักษรนำสังเกตที่อะไรลูกสังเกตที่อะไรที่อะไรนะดีมากสังเกตที่การออกเสียงนะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคำบางคำไม่ใช่อักษรนำแต่อ่านออกเสียงอย่างอักษรนำแปลว่าอะไรไม่ใช่อักษรนำเลยแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนอักษรนำเลยยกตัวอย่างเช่นประโยชน์เห็นไหมลูกมีมันเข้าหลักเกณฑ์ไหมมันเข้าใช่กลางนำต่ำเดียวไหมปอปายอยักษ์อยู่ติดกันไหมไม่ใช่ไหมแต่เวลาเราอ่านเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมพยางค์หลังที่บอกว่าโยดเนี่ยเหมือนมีหอนำแต่ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่อักษรนำนะลูกอีกหนึ่งคำเช่นคำว่าประวัติแบบนี้เห็นไหมก็ไม่ใช่อักษรนำแต่เราจะอ่านอย่างอักษรนำเนาะเวลาเอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้เวลาแยกประเภทก็ต้องแยกให้ถูกด้วยอ้าวทีนี้มาช่วยกันตรวจสอบอักษรนำให้หน่อยว่าจะเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้ทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางช่วยกันลองสำรวจคำที่จะอยู่บนหน้าจออ่ะเราจะคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกันทีละคำนะลูกแล้วก็ลองช่วยกันตอบนะว่าใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมแล้วก็อธิบายว่าเพราะอะไรจึงใช่อ่ะปลายทางพร้อมนะปลายทางและต้นทางไปพร้อมกันนะลูกคำแรกอ่ะนักเรียนอ่านคำแรกสิคำแรกอ่านว่าอ่านดังๆเป็นอักษรนำหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นตอบดังๆ
1: ไม
0: ่เป็นเพราะว่าอะไรถึงไม่เป็นลูก
1: ไม่มี
0: เราเวลาเราอ่านออกเสียงมีหอนำไหม
1: ไม
0: ่มีดีมากอ่ะต่อไปเอาคำไหนดีคำว่าขนมเป็นหรือไม่เป็น
1: เป
0: ็
1: น
0: เพราะอะไรเพราะอะไรมีหอนำอยู่หรือเข้าหลักเกณฑ์ก็คือสูงนำต่ำเดียวใช่ไหมอันนี้ถูกต้องคำต่อไปคำว่าตลาดเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นมองมาที่กระดานเป็นไหมลูก
1: เป็น
0: ลองออกเสียงสิ
1: ตลาด
0: ตลาดสรุปว่าเป็นต่อมาสบู่เป็นหรือไม่เป็น
1: เป็น
0: แน่ใจนะเป็นหรือไม่
1: เป
0: ็
1: น
0: ลองออกเสียงใหม่ออกเสียงใหม
1: ่
0: สบู่มีหอไหมมีหอไหมลูก
1: ไม
0: ่มีถ้านักเรียนไม่ชัดเจนเรื่องเสียงเราอาจจะดูก็ได้ว่านี่ขึ้นต้นด้วยอักษรสูงและตามด้วยอักษรกลางสูงนำกลางได้ไหมลูกไม่ได้ต้องเป็นนำอะไรสูงนำอะไรถึงจะได
1: ้
0: ตามเดียวดังนั้นสบู่ไม่เป็นคำว่าเสมอเป็นไหมเสมอ
1: เป็น
0: ถูกต้องขนาดเป็นไหมเป็นฉลาดเป็นไหมฉลาด
1: เป็น
0: ผลิตเป็นไหม
1: เป็น
0: ดีมากสมาชิกเป็นไหมสมาชิก
1: ไม่
0: เป็นสิริ
1: ไม่
0: เพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรมันไม่ได้อ่านออกเสียงอะตรงพยางค์แรกใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นแต่เป็นคำที่อ่านอย่างอักษรนำคำนี้อ่านว่าผัดไทยเป็นหรือไม่เป็นผัดไทยไม่เป็นขจรเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นปลอบเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นไหมลูกปลอบไม่คำต่อมาอร่อยอร่อยเป็นหรือไม่เป็น
1: เป
0: ็นดีมากตรวจเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม
0: ่เป็นดีมากสุดท้ายผีผลามเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นลูกลองออกเสียงดูสิผลีผลาม
1: ผลีผลาม
0: สรุปเป็นอักษรนำไหม
1: ไม่

0: ลองสังเกตสิว่าทั้งหมดนี้ที่เปิดป้ายออกมาแล้วมีอักษรนำทั้งหมดกี่คำ
1: 7
0: คำนักเรียนเห็นลักษณะร่วมกันไหมลูกมันต้องมีอะไรอยู่เสมอเราต้องอ่านออกเสียงพยางค์แรกเป็นเสียงสระอะไรสระอะและพยางค์หลังต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีอะไร
1: ห
0: อนำอ้าวนี่แหละสรุปได้ว่าองค์ความรู้ของเราวันนี้คือกลางนำต่ำเดียวและสูงนำต่ำเดียวแปลว่าอักษรกลางและอักษรสูงนำพยัญชนะอักษรต่ำเดียวนะเป็นพยัญชนะต้นเวลาเราอ่านออกเสียงต้องอ่านออกเสียงสระอะในพยางค์แรกเป็นแบบอะกึ่งเสียงแล้วก็ออกเสียงคำในพยางค์หลังเนี่ยตามลักษณะของคำเลยเนาะโดยให้มีหอนำอยู่ด้วยอันนี้เรียกว่าอักษรนำอีก2ประเภทที่เด็กๆได้รู้จักนะทีนี้มาดูที่ของฝากวันนี้ทุกคนเปิดใบงานอ้าวดูซิใบงานหน้าไหนเอ่ยวันนี้เราจะใช้ใบงานที่2นะครับเรื่องอ่านเขียนเรียนอักษรนำดูซิคุณครูให้ทำอะไรในใบงานที่2เด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะลูกหน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
1: 89
0: หน้าเท่าไหร่นะ
1: 89
0: อ้าวปลายทางเปิดไปที่หน้า89หน้าตาของใบงานอ้าวนักเรียนดูคำชี้แจงนะให้นักเรียนเขียนคำอักษรนำประเภทกลางนำต่ำเดียวและสูงนำต่ำเดียวพร้อมเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนั่นแปลว่านักเรียนต้องค้นคว้าเองว่าหรือเอาคำที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยเขียนลงไปจำนวนทั้งหมดกี่คำ
1: 10
0: คำนะแล้วเวลาเราเขียนคำอ่านอ้าวยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีคำว่าสยามใช่ไหมลูกอ่ะลองวิเคราะห์สิสยามเป็นกลางนำหรือสูงนำสอเสือเป็นอักษรอะไรสูงดังนั้นอันนี้เป็นสูงนำต่ำเดียวนะเวลาเขียนก็ต้องเขียนสออะสะแล้วก็ขีดแล้วก็พยางค์ที่สองหอนำยออามอยามอ่านว่าสยามพอเข้าใจหรือเปล่าไม่ยากนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกมีทั้งหมด10ข้อคุณครูให้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะลองค้นคว้าตามใบความรู้หรือหนังสือเรียนของเราก็ได้เราชอบคำไหนเราอยากจะฝึกอ่านคำไหนก็ให้เขียนลงในใบงานได้เลยนะครับเชิญครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ทั้งต้นทางเสร็จเรียบร้อยกันใช่ไหมลูกเสร็จนะไหนใครยังทำงานไม่เสร็จยกมืออ้าวไม่มีเก่งมาก10คำที่คุณครูให้นักเรียนไปค้นคว้าว่ามีคำอะไรบ้างที่เราสนใจเป็นเกี่ยวกับอักษรกลางนำต่ำเดียวและอักษรสูงนำต่ำเดียวทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วทั้งปลายทางด้วยนะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจการบ้านให้เด็กๆและลองสังเกตดูว่าเขาสามารถสืบค้นแล้วก็เขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมสรุปบทเรียนของคุณครูวันนี้เรามาร่วมกันวิเคราะห์คำกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูให้เตรียมไว้ก็คืออักษรนำคำไหนหยิบใส่ตะกร้าถ้าห้องเรียนปลายทางห้องไหนไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านบัตรคำที่คุณครูจะนำเสนอแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นอักษรนำประเภทไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่กระดานฝั่งนี้กันนะครับแล้วให้เด็กๆช่วยกันอ่านคำออกเสียงดังๆเลยแล้วก็เป็นไงพอออกเสียงคำนั้นเสร็จแล้วช่วยคุณครูวิเคราะห์นะครับว่าคำนั้นเป็นอักษรกลางนำต่ำเดียวหรืออักษรสูงนำต่ำเดียวตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับคำแรกคำนี้

0: นี่อ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรเอ่ยออกเสียงดังๆหน่อยฉลูอ้าวเป็นสูงหรือกลางลูก
1: ส
0: ูงเพราะว่าช้อชิงเป็นอักษรสูงจึงเป็นสูงนำต่ำเดี่ยวนะเอาไว้ช่องนี้นะครับอ้าวคำนี้อ่านว่าอ้าวกลุ่มที่5อ่านได้ไหมลูกอ่านว่าอะไร
1: ส
0: มัยดีมากเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางตอบดังๆอักษรอะไร
1: ส
0: ูงดีมากอ้าวต่อไปคำนี้อ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านออกเสียงดังๆว่า
1: ตน
0: ุอ่าเป็นอักษรกลางหรืออักษรสูงดูที่ตัวตอเต่าลูกกลางนำต่ำเดียวอ้าวคำว่าตนุนะครับอันนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะเราจะอ่านได้2แบบนะครับถ้าอ่านว่าตนุก็จะเป็นการอ่านแบบอักษรนำนั่นเองซึ่งเราก็จะหมายถึงเต่าตนุนั่นเองนะครับแต่ถ้านักเรียนอ่านอีกแบบนึงจะออกเสียงว่าตนุนะถ้าอ่านว่าตนุเนี่ยก็จะไม่ใช่การอ่านอย่างอักษรนำซึ่งก็อ่านได้เหมือนกันนะครับถือว่าไม่ผิดนะแต่ความหมายก็จะเปลี่ยนไปถ้าอ่านว่าตนุเราก็จะหมายถึงตัวตนฉันหรือข้าพเจ้านั่นเองแสดงว่า2คำนี้เราสามารถอ่านอย่างอักษรนำก็ได้หรืออ่านแบบปกติเรียงพยางก็ได้นะครับก็จะสรุปได้ว่าการอ่านออกเสียงก็จึงมีความสำคัญเพราะว่าความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปตามเสียงที่เราอ่านนั่นเองนะครับคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรลูกเมื่อกี้ครูได้ยินแว่วๆว่าอ่านใช่หรือเปล่าอ่านว่า
1: ส
0: มานนะสมานเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง
1: ส
0: ูงดีมากอ้าวต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: สวาย
0: ออกเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่ง
1: สวาย
0: สวายเป็นกลางหรือเป็นสู
1: ง
0: สังเกตที่อะไร
1: สอเส
0: ือสอเสือดีมากนะครับอ้าวต่อไปคำนี้คือคำว่า
1: สมาคม
0: สมาคมลองดูซิเป็นอักษรนำหรือเปล่า
1: ไม่
0: เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไร
1: ไม่มี
0: หอหีบเวลาเราอ่านออกเสียงใช่ไหมอ้าวดังนั้นคำนี้จึงไม่ใช่อักษรนำพอไม่ใช่เดี๋ยวครูติดไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้อ้าวต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ข
0: นบเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลาง
1: อ
0: ักษรสูงดีมากอ้าวต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: ตลาด
0: ตลาดกลางหรือสูงดูให้ดีตรงไหนลูกกลางหรือสูงกลางดีมากออกเสียงว่าตลาดออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงนะตลาดนะครับอ้าวต่อไปอันนี้คำนี
1: ้
0: สบายใช่หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าอักษรสูงในสอเสือก็จริงแต่ว่าบอใบไม้เป็นอักษรอะไรอักษรกลางดังนั้นคำนี้จึงไม่ใช่อักษรนำนะครับอ้าวต่อไปคำนี้อ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่าองุ่นใช่อักษรนำหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่เป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางนำ
1: กลาง
0: นำต่ำเดี่ยวนะอ้าวต่อมาคำนี้อ่านว่า
1: ขน
0: ุนเป็นอักษรนำไหมลูก
1: เป็น
0: อักษรนำประเภทไหน
1: ส
0: ู
1: งอ
0: ักษรสูงนำดีมากต่อมาคำนี้ถนอมใช่อักษรนำหรือเปล่าใช่นะเป็นประเภทไหนเอ่ยสูงใช่ไหมลูกดีมากอ้าวต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ขนาบ
0: ใช่อักษรนำไหมลูกใช่หรือไม่ใช่ออกเสียงดีๆสิขนาบใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ดีมากเป็นอักษรอะไร
1: สู
0: งต่อมาคำนี้คือ
1: ตลก
0: ตลกเป็นอักษรนำหรือเปล่า
1: เป็น
0: อักษรอะไร
1: กลาง
0: นำต่ำเดียวอ้าวต่อมา
1: อ
0: ่านว่าอนาถใช่อักษรนำไม่เอ่ยใช่ไหมลูกใช่เป็นอักษรนำประเภทไหน
1: กลาง
0: นำต่ำเดียวอ้าวต่อไปหมดหรือยังคำนี้คือ ถนนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เป็นอักษรนำประเภท
1: ส
0: ู
1: ง
0: สูงดีมากอ้าวคำนี้อ่านว่า
1: สมาช
0: ิกใช่อักษรนำไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่ดีมากต่อมาอีก2คำคำว่า
1: ฉลาด
0: ฉลาดใช่อักษรนำไหมลูก
1: ใช
0: ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
1: ส
0: ูงและคำสุดท้ายคำว่า
1: ขนม
0: ขนมใช่อักษรนำหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่อยู่ตรงไหน
1: ส
0: ูงนำต่ำเดี่ยวอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งหมดทุกคำเลยนะออกเสียงดังๆนะเราจะได้เข้าใจลักษณะของการอ่านออกเสียงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะชี้ให้ทีละ1คำแล้วนักเรียนก็อ่านออกเสียงพร้อมกันพร้อมนะอ้าวคำแรกออกเสียงดังๆเรารู้วิธีการออกเสียงแล้วอะคำพยางค์แรกแล้วพยางค์ที่2ต้องอ่านออกเสียงมีหอนำเพราะฉะนั้นอ่านว่า
1: ตน
0: ูตนูดังๆ

0: ายขนาบลูก
1: ขนาบถนนฉลามฟันโ
0: หนดีมากขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดพอจะเข้าใจหรือยังเรื่องอักษรนำพอจะเข้าใจไหมสรุปได้ว่าอักษรนำที่เด็กๆได้เรียนเนี่ยมีทั้งหมดที่คุณครูสอนนะคุณครูแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆทั้งหมด4กลุ่มนะลูกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะมีหอนำอนำใช่ไหมสูงนำต่ำเดียวและกลางนำต่ำเดียวแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วนะเด็กๆจะได้เห็นคำว่าอักษรอนำยอเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำนะอนำย
1: อ
0: 4คำในใครจำได้มีคำว่าอะไรบ้าง
1: อ
0: ยู่อะไรนะอยู่อย่างอยากอยากใช่มั้ยทีนี้แล้วตอนที่ครูสอนเรื่องหอนำเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เขียนลักษณะคล้ายๆกันก็คือหอนำยอและอนำยอสงสัยไหมว่าทำไมถึงนำได้เหมือนกันสงสัยไหมไม่มีใครสงสัยเลยดีมากแสดงว่าเข้าใจนะจริงๆแล้วมันก็นำได้เหมือนกันนะลูกมันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะใช้ตัวไหนนะถ้าอนำยอคำว่าอย่าอย่างเงี้ยเนี่ยอยไม่เอกสระอาอ่านว่าอย่าซึ่งความหมายก็จะอีกแบบนึงหอนำยอหอหีบนำความหมายก็จะอีกแบบนึงนะมันก็หลากหลายตามที่ครูบอกว่าเมื่อเรานำมาใช้ในอักษรนำเนี่ยเราก็จะได้คำที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าอย่าที่เป็นหอนำก็จะแปลว่าเลิกอย่างเงี้ยเช่นอย่านมก็คือเลิกให้ลูกกินนมหรืออย่าอีกแบบนึงที่อนำแปลว่าห้ามอย่างเงี้ยความหมายก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของอักษรนำนะครับก็หวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางไปจัดการใบงานของตัวเองให้เรียบร้อยและส่งคุณครูด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่สองเรื่องคำควบกล้ำแล้วก็กิจกรรมบิงโกชิงชัยเข้าใจคำควบกรรมซึ่งอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็ใบงานที่3เรื่องคำควบแท้และอันที่4ก็คือชุดคำควบกรรมแท้นั่นแปลว่าเราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกการเขียนแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของคำควบกรรมแท้นั่นเองสำหรับชั่วโมงต่อไปเราก็จะกลับมาเจอกันในหัวข้อคำควบแท้นะครับวันนี้ขอลาเด็กๆทุกคนด้วยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพขอ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

านผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:00 น.

55นาทีและเวลา12นาฬิกา25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดิน

0: ไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่ต้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันเล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราก็หาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัล
นะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลานก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่า

ตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสๆเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่แรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือใหยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชานชัยสวัสดีภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนม์มีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควรนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกท่าน
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึงพยายามยากครับพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประสบนิกรของชาวไทยทุกคนครับที่ขาดเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
0: โ ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเขาช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
1: คดีเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวอินเจเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ7ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
4: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน 11:00 น.ก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพเลย
5: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านรู้ไหมในเรื่องการรับผิดชอบค่าพยาบาล
4: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยพวกคุณส่วนพวกเจ้าของร้านไม่ได
5: ้ทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคนแล้ว
4: ไม่มีค่ะ
6: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
4: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวเพราะว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่

0: ขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
1: อาการ
0: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายใน
1: ใช่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
0: ใช่
2: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
3: ประตูมีการพังออกไปเป็นยังไงผมเปิดที่ทางเป็นรอยพังแล้วว
4: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
5: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
4: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
5: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
4: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
6: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามานอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
5: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
4: ่ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
6: นั่นแหละ
4: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ในส่วนที่เราที่เข้าไปได้ที่จะคุบเอากากเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งเท่านั้น
7: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
2: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้คร่าชีวิตทางนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีไฟขณะที่สำนักงาน

0: เขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายอนิสิต สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการในอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาครัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้
2: ผู้ว่ากทม.ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการนี้แหละครับ
3: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะอะค่ะท่านปลัด
2: คือช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
0: ด้านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
1: ทางด้านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
4: ความดีพอ
0: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะมาติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะThank you.
5: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
6: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
7: ใช่ค่ะ
6: มันได้ล็อกไหมฮะ
7: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
3: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
7: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
6: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
7: มันล็อกแต่มันเปิดได
3: ้มันลงกรสองชั้นจริงไหมคะ
7: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
3: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสีย
7: ก็เลย
3: ต้อง
7: ใช้
3: แค่กรในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
7: ใช่ค่ะ
3: เราตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
7: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเขาทั้งเข้าทางหน้าร้านเขาต้องตรวจบัตรตรวจอะไรหลายอย่าง
3: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
7: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
3: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
7: มัน
3: ประตูไหม
7: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะมันไม่
6: ช่องมันเล็กไหม
7: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
5: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อที่เราได้เรียนกันไปนะวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อค่ะในชั่วโมงที่1นะระบบกระดูกและข้อต่อนะคะก็จะเป็นระบบที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่งนะคะในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าระบบกระดูกเนี่ยก็จะทำงานนะคะร่วมกับระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะและรวมไปถึงระบบอื่นๆในร่างกายของเรานะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าระบบกระดูกและข้อต่อของเรานั้นเนี่ยมีความสำคัญยังไงหรือว่ามีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายความสำคัญนะคะและหน้าที่ในการทำงานของกระดูกและข้อต่อได้นะคะและนักเรียนจะได้สามารถจำแนกได้ว่าลักษณะของกระดูกแต่ละประเภทเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมีกระดูกอะไรบ้างนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญว่าหน้าที่และการทำงานของกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เนี่ยคุณครูสากิมีเกมให้นักเรียนได้เล่นกันก่อนนะในเกมของเรานะคะเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าเปิดแผ่นป้ายทายโครงร่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะทายโครงร่างอะไรนะคะคำชี้แจงในการเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทายโครงร่างของสัตว์ที่อยู่หลังแผ่นป้ายนะคะให้ถูกต้องว่าด้านหลังแผ่นป้ายนั้นเป็นโครงร่างหรือเป็นโครงกระดูกของสัตว์อะไรนะโดยจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเลือกเปิดนะคะได้กลุ่มละ3แผ่นป้ายเท่านั้นนักเรียนปลายทางสามารถเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ไปตามลำดับนะคะทุกคนพร้อม
3: พร
2: ้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมนะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกภาพแรกนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นะคะได้เลือกก่อนนะตามลำดับเลยแล้วกันเนาะกลุ่มที่1เลือกหมายเลข5หมายเลข5เราเห็นน่าจะเป็นส่วนของอะไรเอ่ยส่วนในส่วนไหนของร่างกาย

0: ่มที่1จะตอบเลยไหมหรือว่าจะขอลองเปิดอีกเพราะว่าเหลืออีก2แผ่นป้ายนะคะที่เราสามารถเปิดได้เปิดอีกนะคะหมายเลขไหนดีเอ่ยกลุ่มที่1หมายเลข2เริ่มเห็นชัดขึ้นแต่ก็อาจจะยังเดาไม่ได้ว่าเป็นภาพอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยคิดว่าจะเอาอะไรอีก1แผ่นป้ายภาพแผ่นไหนดีหมายเลขตกลงกันในกลุ่มค่ะตกลงในกลุ่มสรุปว่าเป็นหมายเลขหมายเลข3ทีนี้ต้องตอบแล้วว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างของสัตว์อะไรตอบเลยไหมคะหนึ่งชนิดค่ะเลือกสัตว์หนึ่งชนิดอะไรก็ได้
1: ไม่ช
0: ั
1: วร์ขนาดน
0: ั้นไม่รู้ล่ะตกลงกันเลยค่ะคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นสัตว์ชนิดอะไรชื่อว่าอะไรคิดว่าเป็นกลุ่มที่หนึ่งตอบยีราฟเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าถูกหรือเปล่านะคะในเฉลยดูภาพเต็มๆก่อนนะดูภาพเต็มๆก่อนคิดว่าเป็นยีราฟไหมยีราฟเปล่านะคะเฉลยโครงกระดูกของสัตว์ภาพนี้ก็คือยีราฟนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากนะคะเปิดแค่3แผ่นป้ายเท่านั้นเห็นไหมเขาสามารถตอบได้แล้วนะภาพนี้นะคะจะเป็นโครงร่างหรือเป็นโครงกระดูกของยีราฟนั่นเองนะคะยีราฟนั่นเองกำลังก้มอยู่นะเป็นภาพยีราฟกำลังก้มนะคะต่อมาค่ะในภาพที่2หมายเลข2กลุ่มที่2กลุ่มที่2เลือกได้เลยค่ะเอาหมายเลขไหนดีตรงกลางนะคะส่วนใหญ่จะเลือกตรงกลางก่อนใช่ไหมเฮ้ยอะไรดี
1: เอา
0: 3นะคะหมายเลข3ไม่มีอะไรเลยคิดว่าน่าจะเป็นหมายเลขที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นนะคะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นเห็นโครงร่างของสัตว์ชนิดนี้ได้ชัดยิ่งขึ้นหมายเลขไหนให้อีก1หมายเลขหมายเลขไหนนะ4นะหมายเลข4นะคะกลุ่มที่2บอกว่าหมายเลข4หมายเลข4ลองสังเกตดูในภาพนี้ดีๆนะคะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะส่วนที่เป็นส่วนหัวลำตัวนะแล้วดูสิสังเกตตรงหัวของเขาสิมันมีอะไรด้วยมีเขี้ยวออกมาด้วยน่าจะเป็นสัตว์อะไรอันนี้เนี่ยมันไปได้หลายอย่างเลยนะคะให้กลุ่มที่2นะคะสังเกตแล้วลองคิดว่าจะตอบเป็นสัตว์อะไรดีคะ1ชนิด TikTok TikTok TikTok เร็วต้องตอบแล้วค่ะคิดว่าเป็นสัตว์อะไรเลือกมา1อย่างเร็วๆเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่ได้เล่นนะนักเรียนปลายทางสามารถเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลองสังเกตดูนะว่ากระดูกในภาพที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์อะไรนะคะกลุ่มที่2ตอบว่าเป็นสิงโตใช่สิงโตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันจากในภาพนี้ลองดูนะคะถ้าเห็นเป็นโครงร่างหรือโครงกระดูกเต็มๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเฉลยของเราก็คือเสือนั่นเองนะคะเสือนั่นเองแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนแมวก็ได้นะเหมือนไหมคิดว่าเหมือนแมวไหมนะอาจจะเหมือนกันนะคะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองนะคะในภาพนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะแต่ในโครงกระดูกอันนี้เนี่ยจะเป็นโครงกระดูกของเสือนั่นเองนะต่อมาในภาพที่3กลุ่มที่3พร้อมไหมเอ่ยอยู่ไหนกลุ่มที่3ด้านนู้นกลุ่มที่3เลือกแผ่นป้ายค่ะภาพไหนดีอันไหน4หมายเลข4หมายเลข4อุ๊ยเห็นชัดเลยภาพนี้ชัดมากชัดมากน่าจะตอบได้เลยตอบเลยไหมหรือว่าลองเปิดดูก่อนเปิดก่อนเนาะเปิดก่อนหมายเลขอะไรต่อคะ หมายเลข2หมายเลข2เปิดอีกไหมหรือว่าจะตอบเลยหมายเลข5นะคะตรงกลางเลยคิดว่าตอบได้แล้วแหละใช่ไหมคิดว่าน่าจะตอบได้แล้วล่ะเพราะว่าภาพค่อนข้างชัดนะคะลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยกลุ่มที่3มีคำตอบหรือยังคะตอบว่าตอบว่าช้างใช่ไหมคะตอบว่าช้างเนาะเราดูภาพเต็มกันก่อนแน่นอนนะคะชัดเจนเลยก็คือเราจะเห็นลักษณะของอะไรเอ่ยมีงายาวขนาดนี้แน่นอนนะคะเฉลยก็คือช้างนั่นเองนะเยี่ยมมากต่อมาค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ตรงกลางใช่ไหมคะเลือกเลย5เหมือนกัน5เหมือนกันนะคะเราดูจากกลุ่มอื่นมาแล้วส่วนใหญ่เปิดแผ่นป้ายแผ่นที่5เนี่ยก็จะเห็นในช่วงตรงกลางนะคะของสัตว์ชนิดนั้นตอบได้ยังเอา1หมายเลข1นะหมายเลข1หมายเลข1เฮ้ยเห็นหัวเลยเห็นหัวเลยตอบเลยไหมตอบเลยเปล่านักเรียนปลายทางนะคะดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าในภาพนี้นะคะน่าจะเป็นสัตว์อะไรนะคะตอนนี้กลุ่มที่4เนี่ยนะคะมีโอกาสได้เลือกอีก1แผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรนะหมายเลข6หมายเลข6เห็นในส่วนของช่วงลำตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยคำตอบคือสัตว์อะไรเอ่ยมีหรือยังมีคำตอบหรือยังนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าสัตว์ในภาพที่4นี้น่าจะเป็นโครงกระดูกของสัตว์อะไรหนึ่งคำตอบค่ะตอบว่าน่าจะเป็นม้าลายม้านะคะถูกหรือเปล่ามาดูภาพเต็มๆเป็นภาพแบบนี้คุ้นไหมคุ้นมากเลยนะคะเฉลยอันนี้ก็คือสุนัขนั่นเองสุนัขหรือน้องหมาของเรานั่นเองนะคะนะโครงกระดูกของเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะทีนี้ต่อมากลุ่มที่5กันบ้างกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่5หมายเลขแน่นอนหมายเลข5ตรงกลางนะคะเพราะว่าเราเห็นกลุ่มอื่นๆมาแล้วใช่มั้ยเค้าเปิดหมายเลข5เค้าจะเห็นได้เลยเห็นช่วงตรงกลางของลำตัวตอบเลยเปล่าตอบเลยหรอมั่นใจหมายเลขไหนหมายเลข2นะคะหมายเลข2หมายเลข2เฮ้ยดูชัดมากเลยตอบเลยไหมหรือว่าตอบเลยไหมคะหรือว่าจะเปิดอีกเพราะว่ามีโอกาสเปิดได้อีก1แผ่นป้ายหมายเลข1ใช่ไหมคะหมายเลข1ชัดเลยคำตอบคือเดี๋ยวเราดูเฉลยภาพเต็มๆกันก่อนนะคะคำตอบก็คือลิงนั่นเองนะลิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเกมเป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตดูนะคะว่าลักษณะโครงร่างหรือโครงกระดูกของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะในกลุ่มที่5นะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้ค่ะเข้าสู่กับคำถามของเราเลยแล้วกันนะคะในคำถามแรกคำถามนี้นะนักเรียนคิดว่ากระดูกในร่างกายของเรานั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรทำไมมนุษย์ทุกคนหรือว่าแม้แต่สัตว์เนี่ยเขาจะต้องมีกระดูกด้วยอุ๊ยเงียบเลยแสดงว่ากำลังใช้สมองอยู่ใช่ไหมกำลังใช้สมาธิอยู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่ากระดูกที่อยู่ภายในร่างกายของคนเราหรือว่าสัตว์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมมนุษย์ทำไมสัตว์จะต้องมีกระดูกด้วยตอนนี้ในห้องของเรามี

0: ีคำตอบแล้วนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: เอาไว้เคลื่อนที่ได้ครับ
0: เออสามารถทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นไงเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นคิดว่ามีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5เจ้าประจำเชิญเลยค่ะ
2: เอาไว้สำหรับให้กล้ามเนื้อยืดก่อน
0: เยี่ยมมากนะคะเป็นส่วนที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่าอย่างที่คุณครูสกิได้บอกไปว่าระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกและข้อต่อเนี่ยเขามีการทำงานที่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะกระดูกเนี่ยเป็นไงเป็นส่วนที่อยู่ภายในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเป็นไงคะมายึดเกาะนั่นเองมาห่อหุ้มมายึดเกาะนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างนึงของกระดูกของเรานั่นเองนะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนในห้องหรือเปล่านะคะสามารถตอบคำถามของครูปลายทางได้เลยทีนี้นะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าที่ที่สำคัญนะคะของกระดูกและข้อต่อเนี่ยเขามีหน้าที่ที่สำคัญอะไรบ้างนะนอกจากคำตอบที่นักเรียนได้ตอบมาเนี่ยมีหน้าที่อื่นอีกหรือเปล่านะคะเรามาดูอันแรกเลยค่ะหน้าที่แรกเลยก็คืออย่างที่เพื่อนได้ตอบมานะคะก็คือมีส่วนที่จะช่วยทำให้เป็นไงช่วยในการยึดเกาะของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะสามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเป็นไงมันคงรูปร่างอยู่ได้นะในส่วนนี้นะคะกระดูกของเราเนี่ยแน่นอนว่าก็จะช่วยในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะจะทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อของเรานะช่วยในการยึดเกาะของกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นนะเด็กๆลองสังเกตดูสิว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเวลาที่เราจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยเราจะสร้างบ้านเราจะต้องมีโครงสร้างใช่ไหมคะมีเหล็กเป็นโครงเหล็กเป็นโครงสร้างเหมือนกันนะคะร่างกายของเราเนี่ยกระดูกก็เปรียบเสมือนกับเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะที่จะสามารถทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นไงมายึดเกาะได้นะเด็กๆดูจากภาพประกอบด้านข้างได้เลยนะภายในร่างกายเรามีกระดูกใช่ไหมคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อต่างๆเห็นไหมคอยเกาะยึดเกาะตามบริเวณกระดูกในทุกส่วนของร่างกายของเราเลยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นไงสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะในหน้าที่แรกทีนี้ต่อมานะคะกระดูกจะช่วยในการทรงตัวช่วยในการคงรูปร่างอย่างที่บอกไปเวลาที่เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหรือกำลังนั่งอยู่ตอนนี้นะหรือว่าเรามีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นไงสามารถทรงตัวได้ถ้าหากว่าลองนึกภาพถ้าเราไม่มีกระดูกอยู่เลยภายในร่างกายเราไม่มีกระดูกอยู่เลยคิดว่าพวกผิวหนังกล้ามเนื้ออวัยวะภายในต่างๆจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นไงจะเป็นยังไงจะเละเทะจะเป็นไงไหลไปตามพื้นเลยเพราะมันไม่มีกระดูกคอยยึดเกาะนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะที่สำคัญของกระดูกของเราก็คือช่วยในการทรงตัวเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวนะต่อมาค่ะอันที่3กระดูกนะคะเป็นส่วนที่ช่วยในการกักเก็บแคลเซียมของเรานะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญนะคะนอกจากเก็บแคลเซียมแล้วนะคะก็ยังแจกจ่ายแคลเซียมเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะแคลเซียมที่เก็บไว้จะเก็บไว้ตรงไหนของกระดูกคิดว่าเด็กๆคิดว่าเก็บไว้ตรงไหน
3: ด้านใน
0: ข้างในกระดูกด้านในกระดูกของเรานะคะมันจะเป็นโพรงเราจะเก็บแคลเซียมไว้ตรงนั้นทีนี้เนี่ยเด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องดื่มนมทุกเช้าเลยเพราะอะไรทำไมต้องดื่มนมทุกเช้าการดื่มนมนะคะมันก็จะช่วยทำให้เสริมสร้างแคลเซียมในร่างกายทำให้กระดูกของเราเนี่ยมันแข็งแรงนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่กินอาหารที่มีแคลเซียมเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ากระดูกของเราเนี่ยมันเป็นไงมีการใช้งานตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะถ้าเราไม่กินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อกระดูกเนี่ยก็จะทำให้กระดูกของเราเนี่ยเปราะบางหักได้ง่ายเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะไปวิ่งชนกันนิดนึงกระดูกหักแล้วแบบนี้นั่นแสดงว่าร่างกายของเราเป็นไงอาจจะมีแคลเซียมไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องดื่มนมเพราะว่านมเนี่ยมีแคลเซียมเยอะนะคะจะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็รวมไปถึงฟัน

0: ของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญนะคะทุกคนตั้งสติดีๆนะและเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าความรู้ตรงนี้นะคะจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นเองนะต่อมาค่ะอันที่4ข้อที่4นะคะหน้าที่ที่4ของกระดูกนะคะแน่นอนว่าจะช่วยป้องกันอวัยวะภายในร่างกายอวัยวะภายในส่วนไหนบ้างล่ะที่กระดูกเขาจะป้องกันอย่างแรกเลยตรงนี้เลยค่ะนักเรียนนี่ศีรษะของเรานะคะภายในกระโหลกศีรษะของเรามีอะไรอยู
1: ่
0: สมองนะคะดังนั้นเนี่ยนะกระดูกนะคะตรงบริเวณกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยจะมีความแข็งและมีความหนาเพื่อที่จะช่วยเป็นไงช่วยป้องกันสมองของเราบางทีถ้าเด็กๆเกิดวิ่งเป็นไงหัวชนกันหรือเกิดหกล้มแล้วหัวไปฟาดพื้นไปกระแทกพื้นแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเรามีกระดูกกระโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะคะคอยป้องกันสมองไม่ให้รับการกระทบกระเทือนอันนี้ก็จะช่วยได้นอกจากตรงสมองแล้วนี่เลยค่ะในภาพนี้ในภาพนี้คืออะไรป้องกันอะไรอวัยวะตรงไหนเนี่ยตรงไหนคะตรงไหนอ้าวหัวใจแล้วก็ปอดของเรานะอันนี้ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญเหมือนกันนะคะเราจะมีกระดูกที่เราเรียกว่ากระดูกซี่โครงซี่โครงตรงบริเวณหน้าอกของเราใช่ไหมคะตรงบริเวณลำตัวหน้าอกเนี่ยจะมีกระดูกซี่โครงนะคะคอยป้องกันอวัยวะภายในอยู่นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งของกระดูกของเรานะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้บางคนนะคะอาจจะไม่คาดคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่นะคะของกระดูกเพราะว่าหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งก็คือช่วยอะไรช่วยผลิตเม็ดเลือดนั่นเองกระดูกของเรานะคะช่วยผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวคิดว่ากระดูกส่วนไหนที่จะช่วยผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวคิดว่ากระดูกตรงไหน กระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกแขนขาตรงไหนดีคิดว่ากระดูกส่วนไหนเยี่ยมมากกระดูกสันหลังนะคะอันนี้มีส่วนที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการผลิตนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวนั่นเองจากในภาพเด็กๆก็เห็นแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นภาพของกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยนะคะควรระวังให้ดีอย่าให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันมีการกระทบกระเทือนหรือบางครั้งเวลาที่เรานั่งเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยใครที่รู้ตัวว่าชอบนั่งหลังค่อมชอบงอหลังชอบเดินหลังค่อมแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าทำไปบ่อยๆเนี่ยนะคะกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะโค้งงอหรือมันจะคดได้นะอันนี้อันตรายมันจะส่งผลในอนาคตนะคะเวลาที่นักเรียนอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นคนที่มีอายุที่เดินหลังค่อมแบบนี้เห็นแล้วมันน่ามองไหมบุคลิกภาพก็จะไม่ดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนที่นั่งหลังตรงนะคะหรือว่าเดินเวลาเดินก็เดินให้หลังตรงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญนะคะของระบบกระดูกของเรานั่นเองทีนี้นะคะในคำถามต่อมาค่ะคำถามต่อมานะกระดูกในร่างกายของคนเราเด็กๆทายกันสิว่ากระดูกในร่างกายของคนเรานั้นมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะลองช่วยกันคิดสิว่ากระดูกทั้งหมดในร่างกายของคนเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้น
1: 206ช
0: ิ้
1: น
0: ไหนใครคิดว่ามีคำตอบแล้วตอนนี้มีไหมมีไหมตัวแทนจากในห้องของเราตอนนี้กลุ่มที่2มีคำตอบแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะคะลองตอบดูว่ากระดูกของเราเนี่ยมีกี่ชิ้นกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะ
2: 206ชิ้นครับ
0: 206ชิ้นทุกคนคิดว่าถูกไหมเอาทำไมคิดว่าถูกอ่ะดูได้ไงเอาเพื่อนบอกว่าเดาเอานะคะแต่คำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากปรบมือเพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะคะกระดูกในร่างกายของคนเราตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะเห็นแล้วนะคะเรามีหุ่นจำลองนะคะโครงกระดูกของมนุษย์นะคะในหน้าห้องนี้เลยนะกระดูกของคนเรานะคะทั้งหมดในร่างกายของเราเลยไม่ว่าจะตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมานะคะซี่โครงกระดูกสันหลังลงมา กระดูกเชิงกรานกระดูกแขนและกระดูกขานิ้วมือต่างๆรวมกันแล้วเนี่ยนะคะมีทั้งหมด206ชิ้นแต่จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่ช่วงแรกเกิดของเราเลยตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กทารกตัวน้อยๆเลยเนี่ยช่วงตอนนั้นกับช่วงตอนนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่ากระดูกของเราเท่ากันไหม
1: ไม่เท
0: ่
1: า
0: ทำไมถึงไม่เท่าอ่ะตอนไหนเยอะกว่ากัน
1: ตอนโต
0: คิดว่าตอนไหนเยอะกว่า
1: ตอนโต
0: จริงๆแล้วตอนที่เราเป็นเด็กกระดูกของเราเยอะกว่านะคะตอนที่เรายังเป็นเด็กทารกอยู่นะ

างกายของเราเนี่ยมันยังไม่มีการเชื่อมติดกันนะคะยังแยกกันเป็นชิ้นอยู่นะคะมันจึงมีจำนวนเยอะแต่พอเราโตขึ้นมานะคะเราเริ่มโตขึ้นมาร่างกายของเรามีพัฒนาการมีการเจริญเติบโตนะคะกระดูกตรงบริเวณส่วนต่างๆเนี่ยมันก็เชื่อมติดกันนะคะยิ่งโดยเฉพาะบริเวณกะโหลกศีรษะถ้าหากว่าที่บ้านนักเรียนใครที่มีน้องตัวเล็กๆที่เพิ่งคลอดมาเนี่ยถ้าเราลองจับบริเวณศีรษะนะคะของเด็กทารกดูเนี่ยนะคะเป็นไงจะรู้สึกว่านิ่มจะยังไม่ค่อยแข็งเพราะว่ากระดูกตรงกะโหลกศีรษะของเราเนี่ยนะคะมันยังไม่เชื่อมติดกันนะยังไม่เชื่อมติดกันนะคะและรวมไปถึงเนี่ยกระดูกตรงบริเวณนิ้วมืออะไรต่างๆนะคะมันก็จะมีจำนวนหลายชิ้นมากๆยังไม่มีการเชื่อมติดกันดังนั้นก็เลยมีจำนวนชิ้นที่เยอะนะคะกว่าในตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเป็นไงเจริญเติบโตแล้วนะคะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะกระดูกของเราก็ตอนนี้ก็มี206ชิ้นนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประเภทของกระดูกนะจากในภาพที่นักเรียนเห็นในหุ่นจำลองนี้นะคะเราก็จะแบ่งประเภทของกระดูกนะคะเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเห็นไหมกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยเราก็แบ่งประเภทยังจำกันได้ไหมประเภทของกล้ามเนื้อมีกี่ประเภทมี3ประเภทใช่ไหมคะทีนี้คิดว่ากระดูกเนี่ยน่าจะมีกี่ประเภทเท่าไหร่ดีหรือเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีอันนี้เริ่มไม่มั่นใจนะคะจริงๆแล้วนะคะกระดูกของเรานั้นนะคุณครูสกิจะแบ่งประเภทนะคะออกมา2ประเภทด้วยกันนะคะจากในสไลด์นี้เลยนะคะนั่นก็คืออันแรกเลยเรียกว่ากระดูกแกนนะคะและประเภทที่2เนี่ยเราจะเรียกว่ากระดูกระยางชื่ออาจจะฟังดูแปลกนิดนึงกระดูกระยางเด็กๆเคยได้ยินคำว่าระโยงระยางไหมเคยไหมมันคืออะไรอะระโยงระยางนึกถึงสายไฟที่มันพันกันใช่ไหมคะที่มันพันกันระโยงระยางหรืออะไรก็ตามที่มันดูแบบว่าพันกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเรียกว่ากระดูกระยางก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะประเภทแรกเลยนั่นก็คือกระดูกแกนนะคะกระดูกแกนเนี่ยจะเป็นกระดูกที่อยู่ตรงแกนกลางลำตัวของเราจากในภาพหุ่นนี้นะจะอยู่บริเวณแกนกลางลำตัวนะคะจะเป็นกระดูกที่มีความสำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆเพราะว่ากระดูกแกนตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนที่จะมีอวัยวะที่สำคัญที่อยู่ภายในของเราอยู่ยกตัวอย่างเช่นบริเวณศีรษะกระดูกกระโหลกศีรษะภายในก็เป็นสมองใช่ไหมคะภายในเป็นสมองนะหรือว่าตรงบริเวณซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยภายในก็จะมีอวัยวะที่สำคัญเช่นปอดหรือว่าหัวใจและรวมไปถึงด้านหลังเลยอะไรคะกระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังนั่นเองตรงนี้ก็จะช่วยเป็นไงผลิตเซลล์เม็ดเลือดต่างๆเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็รวมไปถึงมันจะมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะที่บริเวณกระดูกสันหลังของเรานะอันนี้เราจะเรียกว่ากระดูกแกนก็จะอยู่บริเวณนี้จากในสไลด์นั้นเด็กๆก็จะเห็นแล้วคุณครูสกิได้ทำเป็นภาพสีแดงไว้ให้เห็นไหมนี่อันนี้เป็นกระดูกแกนนะคะกระดูกแกนก็คือจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนแล้วก็ป้องกันนะคะอันตรายให้กับอวัยวะภายในต่างๆของเรานั่นเองกระดูกแกนตรงนี้นะคะจะมีจำนวนชิ้นทั้งหมดเนี่ย80ชิ้นด้วยกันนะจะมีจำนวนชิ้น80ชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน80ชิ้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะทั้ง80ชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยนะคะกระดูกกะโหลกศีรษะนะคะบริเวณศีรษะของเราจำนวน29ชิ้นนะกระดูกสันหลัง26ชิ้นนะคะแล้วก็กระดูกซี่โครงเนี่ย25ชิ้นนะคะอันนี้คุณครูชกิจบอกจำนวนให้นะคะเด็กๆอาจจะจำหรือไม่จำก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือบอกให้รู้ไว้ว่าในแต่ละกระดูกแต่ละส่วนเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะคะของกระดูกประเภทแรกของเราก็คือกระดูกแกนนั่นเองกระดูกแกนนะคะกระดูกแกนต่อมาค่ะต่อมาประเภทต่อมาเราจะเรียกว่ากระดูกระยางกระดูกระยางคำว่าระโยงระยางก็คือจะเป็นส่วนกระดูกที่มีชิ้นส่วนที่ค่อนข้าง

ยาวนิดนึงอย่างเช่นบริเวณแขนกระดูกแขนกระดูกขาของเรานะคะซึ่งในกระดูกระยางเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นข้อต่อเชื่อมต่อกันนะคะในกระดูกระยางของเราเด็กๆลองสังเกตดูนะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นแขนนะคะบริเวณแขนของเราเห็นไหมจะมีชิ้นส่วนที่ค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวนะที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะกระดูกแขนแล้วก็กระดูกขาของเรานะอันนี้ก็คือแบ่งง่ายๆเลยทีนี้เด็กๆทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ากระดูกทั้งสองประเภทกระดูกแกนและกระดูกระยางเนี่ยนะคะเราแบ่งได้อย่างไรเข้าใจแล้วนะเราเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระดูกระยางที่คุณครูบอกเนี่ยนะคะมีจำนวน126ชิ้นเนี่ยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดูกบริเวณแขนบริเวณแขนก็จะมี60ชิ้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเยอะจังนะคะเห็นแขนตรงนี้ท่อนบนท่อนล่างนิ้วมือตรงนี้เนี่ยทำไมถึงเยอะจังนะคะกระดูกบริเวณฝ่ามือของเรานิ้วมือของเราตรงนี้เยอะมากนะคะจะเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆต่อกันเยอะหลายชิ้นมากเลยนะก็เลยทำให้จำนวนตรงนี้เยอะนะคะต่อมาค่ะกระดูกขา62ชิ้นกระดูกขาเนี่ยก็คือจะอยู่ตั้งแต่บริเวณกระดูกเชิงกรานลงไปนะกระดูกเชิงกรานลงไปนะคะกระดูกขาแล้วก็รวมไปถึงนิ้วเท้าด้วยนะคะอันนี้ก็มีจำนวนชิ้นที่เยอะเหมือนกันนะรวมแล้วก็126ชิ้นนะคะเราเห็นแล้วนะคะองค์ประกอบทีนี้ค่ะเมื่อมีกระดูกแล้วนะคะเรามาดูข้อต่อกันบ้างข้อต่ออันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคะข้อต่อในร่างกายของเรานั้นอันนี้มีความสำคัญก็คือช่วยทำให้เราเป็นไงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สามารถพับแขนได้งอขานั่งงอขาได้นะคะเป็นไงกางมือขยับนิ้วมือได้นะคะที่เราสามารถขยับนะคะกระดูกบริเวณตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีข้อต่ออยู่นั่นเองนะมันมีข้อต่ออยู่ทีนี้ค่ะข้อต่อเราก็แบ่งประเภทเหมือนกันนะข้อต่อเราแบ่งประเภทออกเป็นได้2ประเภทเหมือนกันเช่นเดียวกับกระดูกนะคะประเภท2ประเภทนี้มีอะไรบ้างก็คือมีข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้กับข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อต่อส่วนไหนที่เป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้นะเดี๋ยวเราดูจากในหุ่นนี้เลยนะคะในหุ่นนี้เด็กๆลองดูนะข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตรงบริเวณแขนขาแขนขานิ้วมือแบบนี้เนี่ยเห็นไหมสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะหรือตรงขาเนี่ยเป็นไงงอเข่าได้งอขาได้นะคะเคลื่อนไหวได้นะทีนี้ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้คิดว่าอยู่ตรงไหนให้เด็กๆลองทายก่อนว่าคิดว่าข้อต่อส่วนไหนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงไหนเอ่ยซี่โครงเหรอใช่หรือเปล่านะนะคะข้อต่อที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะนั่นก็คือข้อต่อบริเวณกะโหลกศีรษะเพราะว่าตรงกะโหลกศีรษะของเรานั้นนะคะจะเหมือนกับจิ๊กซอนะคะจะมีกระดูกหลายๆชิ้นเนี่ยมาต่อกันนะคะต่อกันแล้วไม่สามารถขยับได้นะไม่สามารถขยับได้เลยนะคะแต่ส่วนอื่นเนี่ยเป็นไงขยับได้มือเราสามารถขยับได้แขนขาเราขยับได้แต่บริเวณกะโหลกศีรษะนะคะเพราะว่าตรงบริเวณกะโหลกศีรษะเนี่ยนะคะจะมีรอยเหมือนจิ๊กซอนะจะมีรอยเหมือนจิ๊กซอเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูสกิจะเดินไปให้ดูที่โต๊ะของตัวเองลองสังเกตดูกลุ่มที่1ลองดูซิเป็นไงมาหาถึงโต๊ะเลยลองสังเกตดูเห็นไหมจะมีเป็นรอยต่อเห็นปะนะเป็นรอยต่อตรงนี้เห็นไหมคะเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อนะคะเขาไม่ได้ทำลายไว้สวยๆนะอันนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะคะเป็นรอยต่อเหมือนจิ๊กซอเนี่ยหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนนะเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อนะคะของกะโหลกของเรากลุ่มนี้ลองดูซิเห็นไหมมันจะเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อเห็นไหมคะเป็นรอยต่อนะกลุ่มที่2ลองดูเร็วกลุ่มที่2เห็นไหมเป็นรอยต่อเขาไม่ได้ทำลายไว้เฉยๆนะมันเป็นรอยต่อแบบนี้จริงๆนะคะเนี่ยกระโหลกของเราจะเป็น1ชิ้น2ชิ้น3

0: ชิ้นต่อกันนะต่อกันกลุ่มที่5เอาเร็วเห็นจะได้เห็นชัดๆลองดูเห็นมันจะเป็นรอยต่อเห็นไหมคะเขาไม่ได้ทำขีดไว้เฉยๆนะเนี่ยมันเป็นรอยต่อ
1: มันบินมาถึงเลยมันบิน
0: บายบายไปแล้วและกลุ่มสุดท้ายมาแล้วจ้ากลุ่มสุดท้ายลองดูสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรอยมีรอยแบบนี้นะคะมีรอยเห็นไหมทุกส่วนเลยดังนั้นเนี่ยกะโหลกของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะแบ่งกันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาต่อกันนะเห็นไหมเป็นรอยต่อนะคะทีนี้เด็กๆเห็นภาพแล้วนะคะบายบายกลุ่มที่3ไปแล้วนะทีนี้นะคะส่วนที่เป็นข้อต่ออย่างที่บอกไปนะคะมี2แบบด้วยกัน2ประเภทแบบที่เคลื่อนไหวไม่ได้และแบบที่เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทั้ง2แบบนี้นะเราก็ได้เห็นแล้วว่าส่วนที่เคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณกะโหลกศีรษะของเรานะคะกระดูกที่ต่อตรงกะโหลกศีรษะและส่วนที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นบริเวณแขนขาบริเวณนิ้วมือที่มีการขยับได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้นั่นเองทีนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเราเลยแล้วกันในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจับกลุ่มสรุปความรู้ความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็หน้าที่ใช่ไหมคะของระบบกระดูกและข้อต่อของเรานั่นเองนะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อนะคะจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางได้ฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วนะคะสามารถแบ่งกลุ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะในส่วนของครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลนักเรียนให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ในกลุ่มในห้องของเรานะคะก็แบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้นะคะในการสรุปความรู้วันนี้นะคะเด็กๆอาจจะใช้เป็นการสรุปโดยใช้แผนผังความคิดก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ที่เราออกแบบได้ตามอิสระเลยนะคะสามารถวาดภาพตกแต่งได้โดยใช้ปากกาที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้ถ้าหากว่าเรามีสีสามารถใช้สีมาตกแต่งได้เลยหัวข้อของเราก็คือนะคะความสำคัญและหน้าที่ของกระดูกและข้อต่อ

0: ค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็อาจจะมีบางกลุ่มนะคะที่เสร็จแล้วหรือว่าบางกลุ่มก็ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวแทนนะคะจากกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวจะออกมาโชว์ผลงานให้ทุกคนได้ดูกันนะคะจากการทำกิจกรรมสรุปความรู้ของเราในวันนี้นะคะเชิญกลุ่มที่5ได้เลยค่ะกลุ่มที่5ขอเชิญสมาชิกกลุ่มที่5คนอื่นด้วยค่ะออกมาโชว์ตัวให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นหน่อยนะคะกลุ่มที่5ช่วยงานกันดีนะคะและกลุ่มอื่นเหมือนกันนะมีหลายกลุ่มเลยนะคะช่วยงานกันดีมากแต่อาจจะยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะยืนโชว์ได้เลยสมาชิกของกลุ่มที่5นะคะมีหลายคนเลยนะกลุ่มที่5นะคะได้สรุปความรู้นะคะในเรื่องของความสำคัญแล้วก็หน้าที่ของกระดูกและข้อต่อมาแล้วนะคะเราสรุปได้ว่ามีความสำคัญอะไรบ้างคะลูกจากที่เราได้สรุปมา
1: ช่วยในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วยผลิตเม็ดเลือดขาวและแดงค่ะช่วยให้กล้ามเนื้อยึดเกาะค่ะแล้วก็ให้ช่วยในการกักเก็บแคลเซียมหรือว่าแจกจ่ายค่ะ
0: กักเก็บแล้วก็แจกจ่ายแคลเซียมนะคะเพื่อไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะกระดูกและกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็ยังช่วยในการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถคงรูปร่างแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่5นะคะทำผลงานออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยเพื่อนๆตบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยปรบมือให้หน่อยเยี่ยมมากนะคะเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะลูกเชิญเลยทีนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปนะคะความรู้ที่เราได้รับกันไปในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าระบบกระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรมีหน้าที่อะไรซึ่งระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบกระดูกและข้อต่อเนี่ยก็เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับระบบกล้ามเนื้อนั่นเองซึ่งมีส่วนที่สำคัญเลยก็คือช่วยในการทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะและก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ทีนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าระบบกระดูกของเรานะคะมีความสำคัญอะไรบ้างและ

0: มีหน้าที่ที่สำคัญอะไรและรวมไปถึงเราสามารถแบ่งแยกประเภทนะคะกระดูกแล้วก็ข้อต่อเนี่ยออกเป็นได้กี่ประเภทวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในครั้งต่อไปนะคะในครั้งต่อไปก็ยังคงเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่ออยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะของกระดูกและข้อต่อสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่5นะคะเรื่องระบบกระดูกและข้อต่อ2ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนั่นเองนะคะได้รู้ถึงหน้าที่ที่สำคัญของระบบกระดูกและข้อต่อของเราเพื่อที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปดูแลรักษาร่างกายของเราได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูซากิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
3: จังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยว

แม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดหยั่งจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนการคูณนะคะตั้งแต่การคูณจำนวนหลายหลักกับจำนวนหนึ่งหลักแล้วก็เป็นจำนวนหลายหลักกับจำนวนหลายหลักไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องการคูณนั้นเนี่ยมาต่อยอดจากเดิมนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของ

0: จากชื่อเรื่องของเราเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องในวันนี้ที่นักเรียนจะเรียนคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารลงตัวเป็นแบบไหนเอ่ยใครทราบบ้างการหารลงตัว
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเศษของเราไม่มีการที่เศษไม่มีเศษนั้นต้องเป็นอะไรเศษของเราจะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าการหารลงตัวนั่นหมายถึงการที่เศษของเราเป็นศูนย์ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3บ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเป็นจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักเราอาจจะมีความยากขึ้นสักเล็กน้อยอ่ะมาลองดูกันต่อโดยใช้การหารยาวยังจำได้ไหมการหารยาวเราจะแสดงวิธีทำอย่างไรนักเรียนยังจำวิธีการแสดงวิธีการหารได้ไหมคะการหารแสดงได้กี่แบบเอ่ย2แบบคือแบบไหนบ้างมีการหารยาวแล้วก็การหารสั้นสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเป็นวิธีการหารยาวก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนได้เรียนครบทุกแบบแล้วนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนนะคะหาผลหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักได้โดยใช้การหารยาวแสดงว่าวันนี้นักเรียนทุกคนต้องแสดงวิธีทำโดยการใช้การหารยาวได้ทุกคนเลยได้ไหมคะดังนั้นทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังว่าหลักการแสดงวิธีการหารแบบหารยาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะอ่ะก่อนนะคะคุณครูแพลวจะมาทบทวนการหารที่นักเรียนเคยเรียนก่อนนะคะโดยคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนรู้จักเป่าเคยเห็นยังอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะมัดหมานักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือปีที่2อ่ะเราเรียกว่ามัดหมายอ่ะสมมุติแต่ละมัดเอาทุกคนดูหน่อยอ้าวมัดไม้1มัดเนี่ยคุณครูแพลวจะรวมไม้ได้กี่ไม้ถึงจะไปมัดรวมกัน10ถูกต้องเลยแปลว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้ว1มัดจะมีทั้งหมด10ไม้เอาทุกคนช่วยนับรวมกันหน่อยตอนนี้มีทั้งหมดกี่มัดคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้เรามี10มัด10มัดได้ทั้งหมดกี่ไม้100 100ไม้ถูกต้องไหมคะเพราะแต่ละมัดมีอีก10อ่ะคราวนี้พอเราได้แบบมัดมาแล้วลองดูหน่อยแบบที่ไม่ได้มัดมีอยู่กี่อันคะ มีอยู่8อันดังนั้นคุณครูแพลวถามหน่อยตอนนี้มัดไม้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อัน108อันถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลวได้นําแผนภาพนะคะที่เป็นมัดไม้มาแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะดังนั้นตอนนี้มัดไม้ของเรานะคะจะมีอยู่108อันจากมัดไม้108อันนี้คุณครูแพลวสร้างสถานการณ์ต่อมาเอาทุกคนเตรียมอ่านพร้อมกันนะคะ

0: มัดไม้เมื่อกี้เรามีทั้งหมดกี่อันนะ108อันถูกต้องไหมคะสถานการณ์ต่อมาคุณครูแพลวบอกว่าถ้าต้องการแบ่งไม้ให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันนักเรียนจะได้ไม้คนละกี่อันอ้าวจากการอ่านปุ๊บต้องได้คิดว่านักเรียนทำอย่างไรดีหารถูกต้องไหมคะนักเรียนนำอะไรมาหารกันท่านนักเรียนบอกการหาร108หารด้วย6ถูกต้องไหมคะ108คือจำนวนไม้ทั้งหมดที่เรามีเมื่อกี้ว่า108อันเราต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนการที่มีนักเรียน6คนเนี่ยเราเรียกว่านักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มๆถูกต้องไหมเพราะมีนักเรียนอยู่6คนเราจะแบ่งให้นักเรียน6คนนี้เท่าๆกันเราจึงใช้การหารอ่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้จะได้เป็นอะไรคะอีก1รอบประโยคสัญลักษณ์คือ108หารด้วย6เท่ากับเท่าไรดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาคุณครูแพลวบอกว่าถ้านักเรียนไปแสดงการหารเลยก็ได้แต่เดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้ภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนเมื่อกี้เราจะแบ่งให้เด็กทั้งหมดกี่คนนะคะกี่คนนะ6คนดังนั้นคุณครูแพลวสมมุติเลยสมมุติว่ามีเด็กอยู่6คนขึ้นมาานี้เป็นตัวแทนของ6คนของเราคราวนี้ถ้านักเรียนบอกว่าเรามีมัดไม้อยู่ถ้าเราอยากใช้แผนภาพแสดงนักเรียนคิดว่าคุณครูแพลวควรทำอย่างไรดีในการแบ่งให้นักเรียนเรามีมัดไม้อยู่ตอนนี้เรามีมัดไม้ที่เป็นมัดอยู่กี่มัดคะ10มัดเริ่มแรกเราต้องการแจกให้6คนนี้เท่าๆกันคุณครูแพลวเลยเริ่มจากการนำมัดที่1มาให้คนที่1เลยคุณครูแพลวก็เลื่อนจากมัดที่1มาให้คนที่1ต่อไปทุกๆคนต้องได้คนละกี่มัดเท่ากันก่อน1มัดคุณครูแพลวก็นำมัดที่2ให้กับคนที่2มัดที่3ให้กับคนที่3มัดที่4ให้กับคนที่4นะคะแล้วก็มัดที่5ให้กับคนที่5และมัดที่6กับคนที่6ตอนนี้จะสังเกตว่าตัวแทนนักเรียนของเรา6คนได้มัดไม้คนละกี่มัดคะคนละกี่มัด1มัดซึ่ง1มัดมีค่าเท่ากับ10อันคราวนี้ตอนนี้มัดไม้ของเราแต่ละคนได้คนละ1มัดแล้วเท่ากันไหมเท่ากันแต่ยังเหลือมัดไม้อีกไหมคะที่กองกลางของเราเหลืออยู่กี่อันนักเรียนดูหน่อยเหลือเป็นมัดอยู่กี่มัด4มัดแล้วก็เป็นอันอีก8อันคำถามต่อมาตรงที่เหลือตรงเนี้ยเป็นมัดเราสามารถแจกให้คนละ1มัดได้อีกไหมทำไมถึงไม่ได้แล้วเพราะที่เป็นมัดมันเพียงพอไหมคะไม่เพียงพอดังนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่เหลือตรงที่เป็นมัดคุณครูแพรควรไปทำอย่างไรก่อนถึงจะแจกให้กับคนอื่นได้ให้เท่าๆกันไปแกะออกถูกต้องไหมหรือนำกรรไกรตัดออกเลยดังนั้นคุณครูแพรก็จะนำที่เป็นมัดตัดออกแยกออกเป็นแต่ละอันถูกต้องไหมคะดังนั้น1มัดจะได้กี่อันนะ10อันคุณครูแพรก็เริ่มเลยมัดที่1ตัดออกมาปุ๊บแบ่งได้เป็น10เรามีทั้งหมดกี่มัดนะคะที่เหลือเมื่อกี้4มัดดังนั้นได้มาแล้ว10คือมัดที่1ที่เหลือมัดที่2ที่เหลือได้เพิ่มอีก10มัดที่3ที่เหลือได้เพิ่มอีก10แล้วก็มัดที่4ที่เหลือได้เพิ่มอีก10รวมแล้วได้เท่าไหร่คะตอนนี้40แต่เรามีเป็นอันอีกกี่อันนะจำได้ไหม8อันดังนั้นอันที่เหลือทั้งหมดเมื่อเรานำมาแยกออกเป็นอันๆแล้วเราจะได้ทั้งหมดกี่อันคะ48อันดังนั้นตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เหลืออยู่อีก48อัน48อันนี้เราต้องการแบ่งให้นักเรียนกี่คนนะเมื่อกี
1: ้
0: 6คนทุกคนต้องได้คนละเท่าๆกันดังนั้นคุณครูแพรบอกจาก48ตรงนี้คุณครูแพรก็เริ่มต่อเลยมาแบ่งต่อให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันต่อจากเดิมเมื่อกี้ตัวแทนนักเรียนของเราได้ไปแค่คนละเท่าไหร่คะ10คือ1มัดหรือ10อันคุณครูแพรก็เริ่มจากการแจกให้นักเรียนอีกคนละ1ทั้ง6คนก็จากมัดไม้จากกองเมื่อกี้ของเราตอนนี้แจกออกไปแล้ว6คุณก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบ48ดังนั้นตอนนี้เราสนใจมัดไม้ที่เป็นแบบอันก่อนนะคะที่เป็นมัดเราได้แล้วอ่ะตอนนี้ได้คนละ1อันไปแล้ว6คุณครูแพลวให้เพิ่มอีกจาก6เพิ่มเป็น12จากกองกลางถูกต้องไหมคะ

0: จะนับเพิ่มจนให้ครบ48หรือจาก48มันจะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมคะตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เป็นอันอยู่ที่นักเรียนแล้ว12อันคุณครูแจกเพิ่มต่ออีกคนละ1แปลว่า6คนได้คนละ1รวมเป็น3ถูกต้องไหมคะตอนนี้มัดไม้ของเราไปแล้วเท่าไหร่18ถูกต้องไหมเมื่อกี้12แจกเพิ่มอีกคนละ6ได้เป็น18ยังเหลือมัดไม้อีกไหมคะยังเหลือเพราะยังไม่ครบ48คุณครูแพรก็แจกแบบนี้ต่อไปเพิ่มอีก1จาก18แจกไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่คะ18แจกเพิ่มไปอีก6รวมเป็น24อ้าวยังเหลืออีกคุณครูแพรแจกต่อให้อีกคนละ1จาก24แจกเพิ่มไปอีกคนละ6รวมเป็น30อ้าวยังเหลืออยู่แจกต่ออีกจาก30แจกเพิ่มอีกคนละ1ไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่นะ36อ่ะยังเหลือไหมคะเดิมเรามี48ยังเหลือไหมเหลือทำแบบนี้เรื่อยๆอ่ะจาก36แจกเพิ่มอีกคนละ1 42ยังเหลือไหมอ่ะยังเหลือแจกเพิ่มอีกคนละ1สิได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย48แจกครบยัง
1: ครบแล้ว
0: จะเห็นได้ว่าเราเวลาแจกเนี่ยเราแจกคนละ1ที่เท่ากันพอเราเห็นว่ามีมัดไม้เหลือคุณครูแพรก็แจกต่ออ่ะดูให้หน่อยว่าตอนนี้นักเรียน1คนนักเรียน1คนนะได้มัดไม้กี่อัน
1: 18
0: เท่าไหร่คะเอ่ย18อันดังนั้นเราก็กลับไปตอบที่โจทย์ปัญหาเราได้แล้วว่านักเรียน1คนจะได้มัดไม้คนละ8อันแต่ถามว่าทุกๆข้อนักเรียนจะใช้มัดไม้ในการแจกแบบนี้ทุกข้อไหวไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหวถูกต้องไหมอันนี้เป็นการให้เห็นว่าถ้าเรามีมัดไม้ทั้งหมดอยู่ต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันเนี่ยเราจะได้เป็นการแบ่งแบบนี้ซึ่งการแบ่งนะคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการหารเป็นการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันดังนั้นถ้าเราไม่ใช้วิธีการที่เราใช้รูปภาพเข้ามาให้นักเรียนเห็นเราสามารถใช้วิธีการตั้งหารได้ดังนั้นคุณครูแพลวจะไปตั้งหารต่อนะคะโดยการมานำ108หารด้วย6โดยการแสดงวิธีการหารวันนี้บอกแล้วเราใช้วิธีการหารอะไรนะ
1: หารยาว
0: หารยาวการหารยาวเราจะมีเครื่องหมายหารยาวขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะเครื่องหมายหารยาวของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเขียนตรงบรรทัดไหนนักเรียนจะได้ปฏิบัติที่เหมือนกันอ้าวอันดับแรก108หารด้วย6นักเรียนมาพิจารณาก่อนอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะอ้าวอะไรเป็นตัวตั้งก่อน
1: 108
0: 108เราเรียกว่าตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6 6เราเรียกว่าตัวหารก็คืออยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นตอนนี้เรามี108หารด้วย6นักเรียนพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารอ้าวหลังจากนั้นเราจะเริ่มเขียนเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวจะมี2ส่วนที่ประกอบกันให้นักเรียนตั้งใจฟังการหารยาวจะเป็นการเขียนขั้นตอนวิธีการหารลงมาด้านล่างส่วนผลหารจะอยู่ข้างบนดังนั้นวิธีการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะมีบรรทัดคำว่าวิธีทำหลังจากนั้นให้นักเรียนมาเขียนวิธีเครื่องหมายหารยาวเนี่ยบรรทัดถัดมาจากบรรทัดวิธีทำคุณครูแพลจึงมาใส่นะคะส่วนโค้งตรงนี้เราเรียกคล้ายๆกับเครื่องหมายวงเล็บปิดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลจะใส่ส่วนโค้งแบบนี้ก่อนหรือคล้ายๆเครื่องหมายวงเล็บปิดเป็นส่วนประกอบของการเครื่องหมายหารยาวของเราหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วการหารยาวเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเราจะเขียนเป็นลำดับลงมาข้างล่างผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเราจะขีดเส้นนะคะบรรทัดข้างบนที่ตรงกับคำว่าวิธีทำแบบนี้เราจะได้เครื่องหมายนี้มาเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวได้ไหมเอ่ยเอาอีกหนึ่งรอบเครื่องหมายหารยาวนักเรียนเขียนได้อย่างไรหนึ่งเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดด้านล่างวิธีทำเราจะได้มาเป็นส่วนโค้งต่อมาให้นักเรียนลากเส้นต่อนะคะด้านบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำเราจะได้เส้นขึ้นมาเห็นไหมเราจะได้ต่อการเครื่องหมายตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะ
1: หารยาว
0: เครื่องหมายอะไรนะ
1: หารยาว
0: ดังนั้นเราได้แล้วเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวเวลาจะเขียนองค์ประกอบเขียนได้อย่างไรมาดูพร้อมกันข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวตั้งนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพราะนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วในการเรียนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารได้ไหมคะส่วนผลหารเราจะใส่ข้างบนนะคะส่วนผลคูณที่ได้เราจะใส่ลงมาด้านล่างเรื่อยๆดังนั้นข้างในเมื่อกี้คุณครูแพรบอกแล้วใส่อะไรนะข้างใน ข้างในเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่อะไรนะคะข้างหน้าจำนวนที่เป็นตัวหารเอาทุกคนข้างในตรงนี้ใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นคุณครูแพลวใส่อะไรดีตัวตั้งคืออะไรนะ108ดังนั้นข้างในตรงนี้คุณครูแพลวจะเริ่มที่ใส่108ข้างหน้าข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรก่อนตัวหารอ้าวตัวหารเป็นอะไรเอ่ยตัวหารเป็น6ดังนั้นครูแพลวใส่6ข้างหน้าเราจะได้วิธีการเขียนการหารยาวมาแล้วนี้เป็นขั้นตอนการเขียนนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องไม่งั้นนักเรียนจะหาผลหารไม่ได้เมื่อเราได้มาแล้วว่าข้างในใส่ที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่จำนวนที่เป็นตัวหารเราก็จะเริ่มหารเวลาหารการหารจะแตกต่างจากการบวกการลบแล้วก็การคูณนะคะโดยการหารเนี่ยเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนมาเรื่อยๆจนมาหาหลักหน่วยแต่ถ้าเป็นวิธีการอื่นๆนักเรียนจะสังเกตว่าเราจะเริ่มทำจากหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนทุกคนดูหน่อยหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเราเรียกว่าหลักอะไรคะตอนนี้หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจะนำ6หาร1ในหลักร้อย6คูณอะไรได้1มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีไม่มีดังนั้นถ้าไม่มีแบบนี้แปลว่าไม่ได้หรือนักเรียนสังเกตตอนนี้เรากำลังจะหารทีหลักๆโดยเริ่มจากหลักร้อยหลักร้อยเป็น1ซึ่ง1ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่า6ถูกต้องไหมคะถ้าตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวหารเราจะหารไม่ได้อย่างบางคนอาจจะชินกับการใส่ศูนย์ก็ได้คุณครูแพรบอกว่าไม่ใส่ก็ได้1ที่เป็นหลักร้อยตอนนี้เราหารในหลักร้อยไม่ได้แล้วเราก็จะไปต่อที่หลักอะไรคะหลัก10ดังนั้นเราจึงกระจายหลักร้อยที่เป็น100เนี่ยไปให้ในหลัก10 100มีค่าเท่ากับกี่10นะ100มีค่าเท่ากับกี่10นะ10ดังนั้น100มีค่าเท่ากับ10กระจายไปให้หลัก10หลัก10เดิมมีอยู่0ได้เพิ่มมาอีก10จึงรวมเป็น10ดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลวจะหารที่หลัก10แล้วหลัก10มีค่าเท่ากับ10เราก็นำ6หาร10นักเรียนก็ต้องดูสุขคุณแม่6แล้วว่า6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10ท่องสุขคุณแม่6พร้อมกัน6 1 6 6 2 10 2เกินไม่เกินถ้า6 2 12เกินดังนั้นเราจะได้ผลหารเป็นแค่1ดังนั้นได้เป็น6 1 6ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำ1ที่ได้เป็นผลหารเนี่ยมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารดังนั้นเราจะใส่1ข้างบนด้านบนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า1ในที่นี้เราได้มาเราจะนำมาเขียนที่มาเวลาเขียนข้อแรกๆเดี๋ยวเราจะใช้ที่มาในการเขียนก่อนนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะได้มาเป็น6คูณ10คุณครูแพลวก็มาเขียนที่มาก่อนว่าตรงนี้นะคะได้มาเป็น6คูณ10ซึ่ง6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ60คุณครูแพลวก็นำ60นะคะมาเขียนต่อตรงนี้ดังนั้น6คูณ10ได้60คุณครูแพลวนำผลคูณทั้งหมดมาเขียนนะคะเมื่อเรามีจำนวนที่เป็นตัวตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีผลคูณอยู่เรานำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณของเราก่อนอื่นก่อนที่จะลบนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะเพื่อให้เราทราบว่าตัวไหนนะคะที่เรานำมาได้60เราเรียกว่าผลคูณเราจะนำผลคูณมาใส่เป็นการเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารยาวคราวนี้เราลบกันเวลาลบนักเรียนลบอย่างไรเอ่ยนำอะไรมาลบกันคะนำ8ลบ0อ้าว8ลบ0ได้8ลบ0ได้8นะคะคุณครูแพลวใส่8อ้าวต่อมาตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้0ลบ6ต่อ0ลบ6ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไปกระจายต่อนะคะจากหลักร้อยกระจายต่อมาให้หลัก10จึงได้เป็น10อ้าว10ลบ6 10ลบ6ได้เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4ดังนั้นคุณครูแพลวใส่4ตรงนี้ที่ได้นะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเศษถูกต้องไหมคะคือ48แต่เรายังไปหารต่อได้ถูกต้องไหมคะเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่กันแค่หลักอะไรเอ่ยหลัก10ตอนนี้ได้มาเป็น48นักเรียนก็นำ6มาหาร48ในหลักหน่วย6หาร48ในหลักหน่วยนักเรียนก็ไปดูว่า6คูณอะไรได้48 6คูณอะไรได้48เอ่ย6คูณ 8ดังนั้นตรงนี้นะคะในหลักหน่วยคุณครูแพลวก็จะได้ผลหารมาเป็น6คูณ8ได้48 8เราเรียกว่าผลหารเรานำผลหารนะคะมาใส่ข้างบนดังนั้นคุณแพลวจะนำ8มาใส่ข้างบนเขียนที่มาต่อตรงนี้นะคะว่าที่เราได้มาจากการที่เรานำ6คูณกับ8ซึ่ง6คูณ8ได้เท่าไหร่นะคะ6 8 48คุณครูแพลวใส่48ต่อนะคะแล้วก็ผลคูณที่ได้เราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณที่ได้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ0ดังนั้นได้0มาต่อมานักเรียนไปดูต่อ0นี้เราเรียกว่าอะไรนะ0เราเรียกว่าอะไรนะเศษซึ่งเศษเป็น0นักเรียนสังเกตตอนนี้เราหารถึงหลักหน่วยแล้วเศษเป็น0เราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นนะคะเราก็จะได้คำตอบมาคำตอบของการหารยาวจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวด้านล่างที่เราขีดเส้นใต้2เส้นเราเรียกว่าเศษไม่ใช่คำตอบนะคะดังนั้นข้อนี้ผลหารของเราเป็นอะไรเอ่ยผลหารของเราผลหารของเราเป็นอะไรคะ18ผลหารของเราเป็น18นี่คือการเขียนแสดงวิธีทำตัวอย่างที่1คุณครูแพลวจะนำไปตรวจสอบความถูกต้องต่ออ่ะมาตรวจสอบความถูกต้องกันต่อนะคะดังนั้น108หารด้วย6เท่ากับ18การตรวจสอบคำตอบของเราเนี่ยเวลาการหารเรามีการตรวจสอบคำตอบโดยการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาบวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นทุกๆข้อถ้าคุณครูแพลวบอกให้นักเรียนตรวจคำตอบนักเรียนสามารถหาได้โดยการในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ้าวข้อนี้ผลหารเป็นเลขอะไรเอ่ยผลหารผลหารเป็น18ดังนั้นคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่คือ18คูณกับตัวหารตัวหารเป็นเลขอะไรคะ6ดังนั้นนำ18คูณ6ก่อนนะคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเศษเพราะเศษของเราเป็นอะไร0ดังนั้นเราบวก0ต่ออ่ะเราก็จะเริ่มมาหาผลคูณในวงเล็บจริงๆว่าเราคูณมาแล้วจะเท่ากับตัวตั้งจริงๆหรือไม่เพราะการที่เศษของเราเป็น0พอเราบวก0แล้วได้จำนวนนั้นถูกต้องไหมคะอ่ะเริ่มคูณหน่อยนำ6คูณ8 6คูณ8ได้เท่าไหร่นะ6คูณ8 6 8 48ดังนั้นนะคะจะได้เท่ากับใส่8แล้วก็ไปทดข้างบนต่อต่อไปนำ6คูณ1 6คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6คูณ1ได้6มีทดอีก4รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมเป็น10ดังนั้นได้มาเป็น108แล้วก็บวก0ซึ่ง108นะคะบวก0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็108จะตรงกับตัวตั้งที่เราได้มามั้ย108ตรงไม่ตรงตรงดังนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งรอบคุณครูแพลวจึงขอเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอ่ะการแสดงวิธีทำแบบนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลวนำหลักนั้นๆมาคูณจริงๆเลยแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งวิธีคุณครูแพลวยังอยู่ที่โจทย์เดิมเราใช้เครื่องหมายการหารยาวเครื่องหมายหารยาวคือเขียนตรงไหนเขียนเครื่องหมายบรรทัดที่ด้านล่างวิธีทำโดยคุณครูแพลวเริ่มใส่ส่วนโค้งนะคะตรงนี้หลังจากนั้นขีดเส้นข้างบนขึ้นมาได้เครื่องหมายหารยาวมาแล้วใส่ข้างในเราใส่อะไรนะข้างใน108ดังนั้นข้างในคุณครูแพลวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ108ข้างหน้าใส่อะไรนะคะ6ที่เป็นตัวหารดังนั้นคุณครูแพลวใส่6เราจะหารเหมือนเดิมนะคะโดยการหารยาวแต่วิธีการแตกต่างกันเล็กน้อยให้นักเรียนตั้งใจฟังนักเรียนถนัดวิธีไหนสามารถเลือกวิธีนั้นไปได้วิธีแรกเมื่อกี้คุณครูแพลวนำ6ไปคูณกับผลหารที่ได้ในหลักนั้นเลยแต่ในข้อนี้แตกต่างกันเล็กน้อยลองดูเริ่มเหมือนเดิมเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะทุกคน6หาร1ในหลัก100 6หาร1ในหลัก100ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าผลตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารดังนั้นหารไม่ได้ในหลัก100ที่เป็น1กระจายต่อไปให้หลัก10ดังนั้นในหลัก10จึงรวมเป็น10คุณครูแพลวก็นำ6หาร10นักเรียนก็ดูสุคูณเหมือนเดิม6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10 6คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน6คูณอะไรไม่เกิน10 6 1 6ซึ่ง1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวนะคะคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาว6คูณ1ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวเขียนใหม่และดูที่มาของคุณครูแพลวดีๆที่มาคุณครูแพลวขอใช้เป็นการเขียนแบบตัวหนังสือคือ6คูณกับ1 10 ห็นไหม6คูณกับ1 10หมายถึง6คูณ1ได้6ซึ่งอยู่ในหลัก10คุณครูแพรวจึงเขียนแค่6ในหลัก10ก็จะได้ผลคูณมาแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนคุ้นเคยวิธีแบบนี้ไหมคะอาจจะคุ้นเคยวิธีแบบนี้กันบ้างนะคะอ่ะ6คูณ1ในหลัก10ดังนั้นเราได้6ที่อยู่ในหลัก10เขียนแค่6ที่อยู่ในหลัก10แตกต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้อย่างไรตัวอย่างเมื่อกี้คุณครูแพรวนํา6คูณกับ10ที่เป็นจำนวนจึงได้

0: 10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4คุณครูแพลวใส่4ด้านล่างแต่4อยู่ในหลักอะไรตอนนี้4อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ซึ่ง4อยู่ในหลัก10เราเรียกว่าเศษเวลาทำนักเรียนตรวจสอบได้ว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารหรือไม่ถ้าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารนะคะถือว่าเราคำนวณมาถูกต้องนะคะซึ่ง4น้อยกว่า6มั้ยคะทุกคนน้อยกว่า6ดังนั้นถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะได้4มาแล้วแต่4อยู่ในหลัก10เรายังมีหลักอะไรต่อไปหลักหน่วยดังนั้น4ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวกระจายไปให้หลักหน่วยต่อ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ40ซึ่ง40ไปรวมกับ8หน่วยจึงได้เป็น48หรืออีกหนึ่งวิธีที่หมายถึงก็คือการนำหลักหน่วยลงมาเขียนต่อนะคะคือการกระจายหลัก10นะคะอ่ะได้มาแล้วเป็น48อ่ะ48ในหลักหน่วย48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยได้อะไรเอ่ย
1: 8
0: นักเรียนก็ดูต่อว่า6คูณอะไรได้48 6คูณอะไรได้48เอ่ย6คูณ8ดังนั้นคุณแพลวจะใส่8ข้างบนในหลักหน่วยแบบนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาต่อว่าได้จาก6คูณ8หน่วยซึ่ง6คูณ8หน่วย6คูณ8ได้เท่าไหร่นะ6คูณ8ได้48คำว่าหลักหน่วยแสดงว่าอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น6คูณ8ได้48คุณครูแพลวเขียน48เลยและขีดเส้นใต้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ย0ดังนั้นคุณครูแพลวใส่0นักเรียนสังเกตต่อเราหารจนถึงหลักหน่วยยังคะหารจนถึงหลักหน่วยแล้วแปลว่าหารครบแล้ว0ตัวนี้เราเรียกว่าเศษเราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นผลหารของเราเป็นอะไรคะ18คุณแพลวก็ตอบเป็น18ได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติการหารยาวไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นขอทบทวนก่อนการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบของการหารตรวจได้อย่างไรในอ่านพร้อมกัน
2: ผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้ง
0: ขออีกนิดนึงในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ได้ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนได้มาแสดงวิธีทำพร้อมกับคุณครูแพลวโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมาทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นนักเรียนเตรียมสมุดของตนเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีการหารยาวไปพร้อมๆกันทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งพร้อมกันก่อนค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์ของเราคือเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหารห้าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะทุกคนเปิดสมุดเขียนโจทย์ได้เลยเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำพร้อมกันค่ะทุกคนเปิดสมุดของตนเองนะคะเปิดสมุดของตนเองแล้วก็เขียนโจทย์ของเราได้เลยนะคะตอนนี้นะคะท่านนักเรียนทุกคนเขียนโจทย์นะคะข้อที่1นะคะแล้วก็ข้อที่ลงมาบรรทัดที่2เขียนวิธีทำนะคะลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะโจทย์ของเราคือ 73,115 หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะทุกคนเขียนโจทย์ให้เสร็จเลยเดี๋ยวคุณแพ้ให้เวลาสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนเขียนในหน้าใหม่เลยนะคะเพราะวันนี้เป็นการหารยาวบรรทัดของเราจะยาวลงมาด้านล่างนะคะทุกคนขึ้นหน้าใหม่ของตนเองได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนเขียนเครื่องหมายหารยาวไปพร้อมกันเลยอันดับแรกนักเรียนเขียนส่วนโค้งนักเรียนเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธี

0: ำนะคะแบบนี้ก่อนเขียนส่วนโค้งเหมือนวงเล็บปิดนะคะบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนตามคุณครูแพลวได้เลยนะคะเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนปฏิบัติได้เลยหลังจากนั้นเวลาขีดเส้นหารยาวเราขีดเส้นหารยาวบรรทัดข้างบนหรือบรรทัดข้างล่างคะบรรทัดข้างบนดังนั้นครูแพลวก็ขีดเส้นเครื่องหมายหารยาวนะคะข้างบนแบบนี้อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวนะคะทุกคนปฏิบัติตามได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อนักเรียนเขียนได้แล้วตอนนี้เครื่องหมายที่เราได้เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่อะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารยาวเราใส่อะไรเอ่ยจำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเราก็จะเริ่มใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคุณครูเพลขอแนะนำคือเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแล้วก็เราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นข้างในตรงนี้เราใส่จำนวนอะไรไหนบอกพร้อมกันดังนั้นนำ 73,115 มาใส่ได้เลยโดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยนะคะ 73,115 นะคะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการดูของเราเวลาการเขียนหารยาวและคำตอบเราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคจนกว่าเราจะเขียนตอบหรือไปเขียนสรุปของเรานะคะได้แล้วข้างหน้าตรงนี้เราใส่อะไรนะคะใครจำได้ข้างหน้าเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารดังนั้นข้อนี้เราจึงใส่อะไรเอ่ย5ทุกคนใส่5ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวของเราเราจะเขียนวิธีการแสดงวิธีทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้ยังเอ่ยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหารโดยการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายของเรานะคะดังนั้นเริ่มจากการนำ5หารอะไรเอ่ย5หาร7 7อยู่ในหลักอะไรคะทุกคน7อยู่ในหลักหมื่นดังนั้น5หาร7ในหลักหมื่น5หาร7ในหลักหมื่นหมายถึง5คูณอะไรได้7หรือไม่เกิน7 5คูณอะไรได้7มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน7คะ515ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลจะนำมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารให้ตรงกับหลักหมื่นคุณครูแพลใส่1ตรงนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาด้านหลังตรงนี้นะคะเรามาเขียนที่มาพร้อมกันว่าตรงนี้นํา5คูณกับ 10,000 คุณครูแพลขอใช้แบบตัวหนังสือนะคะเพราะจะได้ง่ายกว่า5คูณกับ 10,000 ทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้5คูณ 10,000 ตรงนี้ซึ่ง5คูณ 10,000 ได้เท่าไหร่คะทุกคน5คูณ1ได้5คูณ1ได้5ซึ่งอยู่ในหลักหมื่นเราจึงนำผลคูณมาเขียนให้ตรงนะคะกับบรรทัดวิธีทำโดยเขียน5ให้ตรงกับหลักหมื่นอันไหนที่เป็นผลคูณเราจะขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้เลยต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้ว7ที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะที่เป็นตัวตั้งของเราลบออกไป5เหลือ2คุณครูแพลใส่2ตรงนี้2เราเรียกว่าอะไรคะ2เราเรียกว่าเศษซึ่งเศษของเราน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเศษของเราน้อยกว่าตัวหารแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็มาดูต่อตอนนี้เราอยู่ในหลักหมื่นหลักหมื่นของเราก็กระจายต่อไปให้หลักอะไรต่อคะหลักพันดังนั้น 20,000 กระจายต่อไปให้หลักพันจึงรวมกับหลักพันเดิมที่เป็นอยู่3ได้23หรือง่ายๆคือการนำหลักพันของเราลงมาเขียนต่อจากหลักหมื่นจึงได้มาเป็น23ในหลักพันได้ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะหารในหลักพันซึ่งหลักพันของเรามีค่าอยู่เท่าไหร่คะทุกคน23นักเรียนก็นำ5หาร23หมายถึง5คูณอะไรได้23หรือไม่เกิน23คะ5คูณอะไรได้23มีไม่มีไม่มีเอาขอไม่เกิน5คูณ4ดังนั้น4เรียกว่าผลหารเอา4ไปใส่ให้ตรงบนหลักพันแบบนี้นะคะเราได้มาเอามาเขียนที่มาตรงนี้นํา5คูณกับ 4,000 เรานำ4นะคะไปใส่ให้ตรงกับหลักพันแล้วมาเขียนที่มาว่า5คูณกับ 4,000 ได้มาแบบนี้ซึ่ง5คูณ4ได้เท่าไหร่คะทุกคน5คูณ4ได้5คูณ4ได้20 20อยู่ในหลักพันนำหยิบมาเขียนนะคะให้ตรงกับที่เราเขียนไว้แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณขีดเส้นใต้1เส้นได้มาแบบนี้ตอนนี้ในหลักพันตัวตั้งเป็น23ผลคูณเป็น20เราเริ่มลบกัน3ลบ0ได้3อ้าวใส่3 2ลบ2 0ถ้า0แบบนี้เป็นข้างหน้าสุดเราไม่ต้องเขียนได้นะคะอ้าวตอนนี้ในหลักพันของเราเป็น3ซึ่ง3เราเรียกว่าเศษในหลักพันน้อยกว่าตัวหารจริงไม่จริงจริงถือว่าถูกต้องทำอย่างไรต่อคิดว่า
1: เอาน
0: ำ1ในหลักร้อยลงมาดังนั้นคุณแพลวนำ1ในหลักร้อยลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักพันที่เป็น3ไปให้หลักร้อยของเราจึงได้เป็น3100อ้าวนำ5หารอะไรคะตอนนี้หาร1หรอตอนนี้เป็นอะไรแล้ว31นำ5หารอะไรคะ5หาร31หมายถึง5คูณอะไรได้31หรือไม่เกิน5คูณอะไรได้31มีไม่มีไม่มีเอาไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน31 5 6ดังนั้นนำ6ไปใส่เป็นผลหารในหลักร้อยนะคะมาเขียนที่มาได้เป็น5คูณ6005คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ6 5คูณ6ได้เท่าไหร่คะ5 6 3 10ใส่30ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราเป็นการคูณขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนขีดเส้นใต้แบบนี้1เส้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเอาต่อมาเมื่อได้แบบนี้แล้วตัวตั้งของเราในหลักร้อยคือ31ผลคูณเป็น30เริ่มลบทีละหลัก1ลบ0เหลือ13ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ในหลักร้อยเศษของเราเป็น1น้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องอ้าวต่อไปทำอย่างไรดีตอนนี้เราอยู่ในหลักร้อยจะเห็นได้ว่าเรายังมีหลักถัดไปคือหลักอะไรคะหลัก10นะคะเราจึงนำ1ในหลัก10ลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ตอนนี้ในหลัก10จึงรวมเป็นอะไรคะทุกคน11นำ5หาร11 5คูณอะไรได้11หรือไม่เกิน11คะ
1: 2
0: 5คูณ2ดังนั้น2เรียกว่าผลหารนำ2มาใส่ข้างบนหลัก10ที่เป็นผลหารเรามาเขียนที่มาของเราคือการนำ5คูณ2 10ซึ่ง5คูณ2 10ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคน5คูณ2ได้10เราจึงนำ10ไปใส่ในหลัก10นะคะดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจึงนำ10มาใส่ในหลัก10แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณของเราต้องขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้นะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวตั้งเป็น11ผลคูณเป็น10เราเริ่มลบกัน1ลบ0เหลือ1ดังนั้นคุณครูแพลวใส่1นะคะ1ลบ1เหลือ0เราก็ไม่ต้องใส่ตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวเศษเป็น1ซึ่งน้อยกว่าตัวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็ไปต่อไปต่อต่อไปคือหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยได้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะทุกคน15หน่วยดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเราจึงได้มาเป็น15นักเรียนก็ดูต่อ5คูณอะไรได้15หรือไม่เกิน15 5 3 5 3 5คูณ3 3เรียกว่าผลหารนำ3มาใส่ข้างบนนะคะเขียนที่มาต่อเป็น5คูณ3หน่วยซึ่ง5คูณ3ได้เท่าไหร่คะนักเรียน5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ15ดังนั้น5คูณ3ได้15ขีดเส้นใต้1เส้นในหลักหน่วยนะคะตัวตั้งเป็น15ผลหารเป็น15 15ลบ15เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ดังนั้นคุณครูแพลวใส่0 0ในที่นี้เป็นเศษของหลักหน่วยซึ่งน้อยกว่า5ถูกต้องไหมถูกต้องมีหลักถัดไปอีกไหมคะ ไม่มีเพราะเราหารครบทุกหลักแล้วดังนั้นศูนย์เรียกว่าเศษเราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นแบบนี้

ขีดเส้นใต้เศษ2เส้นเพื่อให้ทราบว่าเศษของเราเป็น0ผลหารอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเรามาเขียนสรุปรวมก่อนนะคะว่าดังนั้นจากโจทย์ของเราดังนั้น 73,115 หารด้วย5นายคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะนักเรียนก็นำมาเขียนตอบ 14,623 แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็มาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะดังนั้นนักเรียนก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเวลาเขียนตอบนักเรียนเขียนแต่ผลหารของเราหรือผลลัพธ์ของเราได้เลยเป็นตัวเลขไทยนะคะนักเรียนก็นำมาเขียนได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคำตอบของเราเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเขียนบรรทัดต่อมาเป็นการตรวจคำตอบได้เลยนะคะตอนนี้ให้เวลาในการจดสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ

0: ่ะบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนเลยคำว่าตรวจคำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันจากการหาเมื่อกี้การตรวจคำตอบของเราเราหาวิธีการตรวจคำตอบอย่างไรนะใครจำได้ในวงเล็บอะไรนะการตรวจคำตอบในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งซึ่งในข้อนี้นะคะผลหารคืออะไรเอ่ยทุกคนผลหารคือ14,623เรียกว่าผลหารข้อนี้มีเศษไหมคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเพราะวันนี้เป็นการหารลงตัวดังนั้นการตรวจคำตอบของเราการหารลงตัวเราจะตรวจคำตอบโดยการนำผลหารคุณกับตัวหารคุณแพรเริ่มเลยนักเรียนเขียนตรวจคำตอบต่อได้เลยนะคะการตรวจคำตอบผลหารนำอะไรมาไหนผลหารคือ 14,623คุณครูแพรนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรนะคะนักเรียนตัวหารเป็นอะไรนะคะทุกคนตัวหารเป็น5คุณครูแพรนำ5มาคูณแล้วเราก็จะเริ่มคูณแนวนอนเพื่อหาคำตอบว่าผลคูณของเราตรงกับตัวตั้งหรือไม่ดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนช่วยคุณครูแพรคูณด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาเริ่มคูณเลยเรานำ5คูณอะไรคะ5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย5 3 15คุณครูแพรนำใส่5แล้วทด1ต่อไปนำ5คูณ2 5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้10ดังนั้นมีทดอีก1จึงรวมเป็น11ใส่1และทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ6 5คูณ6ได้30มีทดอีก1จึงรวมเป็น31ใส่1และทด3ต่อไปนำ5คูณ4ค่ะ5คูณ4ได้54 54 20มีทดอีก3จึงรวมเป็น23ใส่3และทด2นะคะต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ1ได้5มีทดอีก2จึงรวมเป็น7คุณครูแพรใส่7ซึ่งผลคูณที่ได้ไหนผลคูณที่ได้พร้อมกันผลคูณที่ได้คือ
1: 1,115
0: ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยดังนั้นตอนนี้ถ้าหากใครทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ

0: ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัด 1.31 ในข้อที่1กันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้นักเรียนมาลองตั้งหารไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวอาจจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากเวลาวันนี้เหลือน้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะในข้อที่1ของเราไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์ของเราคือ
1: 1,404
0: หารด้วย6ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตั้งหารยาวกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่67ถูกต้องไหมทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองจากโจทย์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งหารยาวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอันดับแรกนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งคะอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้งคะ1,404เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนมาใส่เครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวของเรานะคะจะอยู่ในบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้เรามาใส่ส่วนโค้งก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นข้างบนนะคะที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายหารยาวของเราได้มาแบบนี้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยข้างในเครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวตรงนี้ใส่อะไรนะคะใส่จำนวนที่เป็นอะไรนะตัวตั้งไหนต้องใส่อะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันตรงนี้คุณแพลเริ่มใส่1,404นักเรียนก็สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้เลยข้างหน้าใส่อะไรคะทุกคนข้างหน้าใส่6ที่เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเราก็จะได้มานะคะในการเขียนเวลานักเรียนปฏิบัติเนี่ยนักเรียนสามารถหาผลหารโดยไม่ต้องเขียนที่มาแล้วก็ได้ทั้งนักเรียนเข้าใจนะคะดังนั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปทำต่อการบ้านของเราจากการที่เราได้ไปเขียนตั้งพร้อมกันแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้ต่อไปนะคะวันนี้เป็นการหารยาวถูกต้องไหมคะวันนี้เป็นการหารจำนวนนับที่ตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักนักเรียนจะเห็นได้ว่าการหารของเรานักเรียนยังต้องใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกการคูณแล้วก็มาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารของเราให้ถูกต้องนะคะการหารของเรานะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการหารยาวเหมือนวันนี้ก็ได้ซึ่งการหารยาวนะคะเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายแล้วให้นักเรียนอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยว่าจำนวนที่เป็นตัวหารคูณอะไรได้เท่ากับตัวตั้งหรือน้อยกว่าตัวตั้งของเรานั่นเองอย่าลืมนะคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนของเครื่องหมายหารยาวคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนนักเรียนต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะนอกจากการที่นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะในการตรวจคำตอบของการหารเราจะสามารถทำได้จากการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนแล้วค่อยไปบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งซึ่งในวันนี้เป็นการหารลงตัวมีเศษไหมคะทุกคนไม่มีดังนั้นการตรวจคำตอบวันนี้จะเป็นผลหารคูณกับตัวหารนะคะผลคูณของนักเรียนจะต้องเท่ากับตัวตั้งนอกจากนี้ฝากการบ้านเพิ่มเติมให้หน่อยคือแบบฝึกหัด 1.31 ข้อที่2และข้อที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัด 1.31 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องและก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสำหรับใบงานของครูแพลวดังนั้นวันนี้การบ้านของเราจะมีข้อที่1ที่ฝากไว้ข้อที่2และข้อที่3ได้ไหมคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการหารเป็นการหารอะไรคะทุกคนหารสั้นดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะกลับไปทบทวนสิคะว่าการหารสั้นเรามีวิธีการหารอย่างไรจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.32 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: มีอยู่นี่นี
3: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
4: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
5: จริงเหรอ
3: พี่ใบภูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
5: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมาก
5: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
3: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
5: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: ไม่ถูกใจไม่ได้ไม่หมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ยคุณแม่คะ
6: ตายแล้วทำไมเลือดออกงี้เนี่ยโอ้ยนิ้วพองไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
7: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว
6: ้ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
7: โอ๊ย
6: แม่กูไปทางนู้น
8: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
5: ค่ะ
8: และอย่างที่2หนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
3: ะ
8: โอเคไหมคะ
3: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
5: ใช่ค่ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อ

0: แม่กินได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: ของเล่นก
1: ็
2: สน
1: ุ
2: กเหมือนกันนะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากทุกข่าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดู

0: สำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบ
0: ุ๊กใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่บางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้

0: แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กหูกุ๊กหูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับอันนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: เอาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลัง
0: พระนั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใด

0: สังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอ่ะๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
0: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิต
0: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
1: เติมเต็ม
0: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำ

0: ความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลาย

0: แง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: พร้อมยังครับ
2: มาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: các họ cứ nhỏ
1: เจ้าเจ้าเด้อหั่นว่าเฮาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาให้ได้ไปบ่เจ้าสิมาเที่ยงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอยซ้ํานี่สะดวกล่ะ

0: ที่เป็นสารภูมิบ้านที่สักการะบูชาไปเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้ตอนมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: กันตะลุกธรรมดาแล
0: ้วก็มา
1: ใกล้กับพี่มาเข้า
0: ทางเอาล่ะลองดูจ้ะลองบนดูเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จาะเจาะใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแข็งแข็งอ่ะ
1: สามสิบ
2: สามสิบเอ็ด
1: สามสิบสอง
3: สามส
4: ิ
3: บสาม
4: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดทุกคน
5: เออ

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักๆตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระส่ายตึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: สาบรูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซาบแต้มเปรมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองคะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวดรูเปรมพัวเกาละเกิดกวดรูเอ็มไอเกาละเกิดกวดรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่ก็เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุบันก็เลยก็อีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้ก็ตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็พบกับหมู่กี่แล้วก็เว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะดองจูปะดองกะมาให้ก็เว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวตะระณะลันตั้งภาษา

มาให้ตะเบิ้นเว้าเลี่ยวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลี่ยวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี่ยวออนไลน์ให้ก็เว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลี่ยว

0: ណែនចុតេរូនជិរេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជុងងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលអន្តងពូនណាណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតោបនជុំងក់ជក់ចាប៉ក់ថែវណៃលក់ចោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះអាយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิ้นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมครอบครัวตึงดองញ៉ែមូគណាញ៉ែវិថលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញ៉ែគូណាដកខងហើយយករៀងតាយ៉ាអន់តើកើតសោះតាយ៉ាអំប៉ែភយានាអបើនអន់ភយានាអសោះសើយអើយជាកតាយ៉ាអន់ចិត្តសតអកាពវិបាហៃបាហៃនៃអីអាយកដកខងដកតឡាតជន់បាហៃថៅថ្ងៃគូចេតบางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่าง
3: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
4: อาตะวัน
3: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้เขาไหมให้ให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
4: จะอีไปจะ
3: ตอนนักการไปให้จุดมันปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงก็เกาะเกี่ยงลุ่นเลยฟาดซาปาบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตื่อไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่นำมาเตอสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะ แบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
2: เบิ้นปะจุอากาปะดะคองมีลายเก่าเบิ้นอากาสะเอ้ยเจกาเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบ่ให้ขยะออนดะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยมันจะอะไรพริกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
3: ปลาอันไหนชาปลาที่เมก
6: ไปเอาที่จับปลา
7: หาหนัวทีเบาเตอท้าออนเปรียบเทียบเดอคองออนากาออนเดอเนี่ยแหงีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอนัวโดยเอตุสเอ่ยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการดาวยุงเกตาออนภาษาไฮในอิใส่เบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

ยาอ่อนทะแนนในสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอกตั้งแต่ดุนแก่แก่ประสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือเดอะเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งนี้พังวัดเราจะไปดูอะไรครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป้าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
1: ที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับ

0: ปารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: นั่นไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ที่ปาร์คจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: ก็คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยร
0: ัก
1: ษาม
2: ันความหมายที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับแล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ฮะ
0: ความเชื่อ
2: มันมีความเชื่อหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราลมเย็นครอบครัวก็ลมเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบอะฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่างชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นบ้าง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยคร
0: ับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับที่ให้ผมกับน้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อย
2: ู่
0: ที่ใจฮะอ
2: ย
0: ู่
2: ที
0: ่
2: ใจอยู่
0: ที่ใจ
2: ปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ สว
2: ั
0: สดีครับพี่พิชัย
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
4: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
4: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอเนี่ยครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
3: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
4: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
3: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
4: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
3: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
4: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะครับ
3: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
4: ดูให้ชัดเจน
3: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
4: ปลาดุก
3: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
4: ่
3: เขาจะออกสีซีดออกไปทางแนวสีขาว
4: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
3: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยอ่ะเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
4: ิน
3: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อย

0: ปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
1: โดนกินอยู่ดี
0: เป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
2: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาหิ้วกันมาที่เป็นถุงมา
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
2: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
1: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรอะครับ
0: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
1: แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
0: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเขาไป
1: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
2: อ
1: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
0: หรอคะไหนมาดูกัน
1: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ
0: ่
1: ะ
0: นี่
1: มันจะกระโดดไหมครับ
0: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
1: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
1: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟึบจับไปกิน
1: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมคร
0: ับ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองเบื้องที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
1: อ๋อปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
1: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี้
1: อ่ะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
1: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
1: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
1: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใช่สิแล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
1: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
1: อ้าวมันกินไข่อะครับเนี่ย
2: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยปลาเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่าก่อน
1: เต่าเต็มไปหมดเลย
2: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่มั้ยครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
2: ้
3: นไปมันไข่ใต้โน้น
2: มันเยอะมากเลยนะฮะ
3: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
2: เต่าที่คือสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
3: เชิญแล้วครับเชิญ
2: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
3: คร
2: ับ
3: ครับเชิญครับ
4: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับ มีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสัน

0: มูลครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
1: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุง
2: ครับ
1: เขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
2: ป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวของเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
3: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
3: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
2: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
2: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
2: ้ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
2: ้ครับสวัสดีครับ
1: ป้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
3: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับน้องป้าพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
4: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปากคาบต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไร
3: ห่วงครับไม่ต้องห่วงแล้วเราสองคนจะจัดการให้คร
4: ับฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: ค่ะโอเค
3: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
3: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
3: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
3: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
3: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีที่สุด
3: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
3: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากต
3: ั
1: วนี้คือเต่าบัวนะครับ
3: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
3: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดล่อนออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
3: การหมดแรงใช่ไหม
1: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาดิหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่หนึ่งคือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
3: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
3: เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
3: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่ๆมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
3: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะ

0: ่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
1: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
0: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกบริเวณปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่ในน้ำที่นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะลามเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตาย
2: การขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันอะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นไหมปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวครับ
0: ผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้อาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยกับมาปล่อยเต่ากับ

0: อ๋อดีกว่า
1: ครับผม
0: โอเคไหม
1: ได้ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
1: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
0: ครับ
1: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
0: ้ครับ
1: หรือว่ามันอาจจะโดนแย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
0: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะ
1: ครับ
0: อันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่ทางนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได
1: ้
0: ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สารเก่ายังเลววันๆมีแต่เข็ม
0: แล้วเราทำการรักษา
1: โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มวะเนี่ย
0: จับให้คุณหมอหน่อย
1: มันได้เห็นชัดเลยเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับปุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมาก

เช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุด

ที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s tStamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P I S T I L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้

0: ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับ ถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
2: เสื้อของสีบอลมันสีดำเหรอคะ
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
2: เป
1: ็นผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
2: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือใหญ่นะ
2: น
1: ั่
2: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ยอ
2: ย่างงี้เหมือนนิด
1: มันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไหม
2: ไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอสองลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอสองลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
2: ขาหน้าผู้สีข
1: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
2: ไม่รู้ว่ามันสีขาหรอ
1: ใช่นวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
0: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สีขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
2: มันมีผีเสื้อที่มันไม่มีหางไหมคะคร
1: ูไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่เงี้ยไม่มีหาง
2: อ๋อถ้าไหนมีหางไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
2: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสีขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงน่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นหนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนังกระลำเนี่ยมันก็ข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับ เป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
0: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
6: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นก่อนแล้วก็อีก
1: เหรียญบาท
6: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
7: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
6: เพราะว่าลิงเป็นคนแรก
7: ก่อนเกียงมันมีพันตัวใหญ่มั้ยคะ
1: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
8: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
9: ้สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
10: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
7: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
10: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
10: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
7: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
0: ผีเสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเขียวค่ะ
4: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
11: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
12: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
0: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
13: ตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่รู้น่าจะใช่แหละ
7: ตุ้มไม่มี
13: แต่ว่าปีกข้างหลังม
7: ัน ไม่คนละตัว
13: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหางแหลม
14: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ

0: ดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
1: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
2: ่ไม่ได้
1: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
2: หนูหมดเลยค่ะ
1: คิดว่า
2: จะได
1: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี่ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
0: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค
1: ่
0: ะ
1: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
2: วงหางติ่ง
1: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
3: หางติ
1: ่
3: งธรรมดา
1: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
2: ได้
1: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
4: ไอ้ตัวนี้
5: พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
4: พี่พยายามจะวาดมันดึงแต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
6: ปารีสยังไงปาปาสระอาเรือสระอีสระเสือ
4: เรือสระอีสระเสือ
7: เราพิมพ์มาด้วยมือเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
8: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่ใช่เชื่อขาวใครกระหล่ำก็ไม่ได้ใจ
9: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
10: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
0: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
11: ก็มีค่อนข้างเยอะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
12: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
13: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
1: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
0: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
14: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
1: ครับ
14: เจอประมาณ11ชนิด
1: ครับ
14: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตาหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตาหางแหลม
1: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆๆกันจบแต่เพียงนี้

0: ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
1: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายอะครับแล้วมันสนุกดี
2: มันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสอบมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
3: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
4: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็กสองคนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและเราจำแนกได้ไง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
3: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซตตี้โฟโอ
6: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
9: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอา

พืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบ

0: ริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ไมโดนโมเดลเนี่ยสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวเฉยๆมึงเขามาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: เอาหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
3: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
3: โอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
4: มีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่กับหมามีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: ร้องไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้ เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นมันไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้เงาะกระป๋อง
3: เงาะกระป๋อง
4: อืมเงาะกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได้
3: ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมี เรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอีอู่ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็ได้แต่ไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อ
6: ัน
5: น
6: ี
5: ้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะจ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
5: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
5: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
5: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมโคกขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอเซ
7: ่ค่ะก็คือ
5: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
5: ใช่แล้วแล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
5: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วค่ะแม
5: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู้นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
5: ว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่
8: หิวข้าว
5: ก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้เหรอ
8: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
5: ก็กินสินี่ก็ขนม
8: ข้าว
5: กินอะไรนะ
8: ตังแม่ตัง
5: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
8: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
7: ่แม่เย็นนะคะ
8: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังเว้ย
9: ไอ้จุ๋มแม่เว้ย
5: นี่ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
7: อ๋อเราเพื่อนเขานี้เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
5: ่เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
7: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอ
10: ันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปนะลูกนะตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
7: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
5: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
7: จ้าม
5: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
7: คุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
5: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
7: ่คุณแม่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะ
5: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งคูนมาพะโอ้แม่หน้ามือ
7: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
5: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อย
7: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
5: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
7: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
5: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
7: จ
5: ้
7: า
5: ใช่ขูดไปสุกมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
7: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
5: า
7: ะ
5: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
7: ขี่กระต่าย
5: นี่มันทำให้หน้ามืดได้เลยเออเดี๋ยวต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
7: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
5: จริงเหรอ
7: ใช่
5: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
7: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
10: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
5: ไม่เคยเลย
7: ไม่เคยไปหา
5: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
10: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
5: ่ไม่เคยเลย
10: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
5: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
10: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะ นี่ยอาทิตย์หน้านะแม่นะ
6: อืมเหรอๆ
10: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงที่โรงเรียนนะแม่นะ
6: เหรอ
10: วันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้

0: ยนะแม่นะ
1: พาลูกไปด้วยก็ได้แหละ
2: พาลูกไปด้วยได้
3: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะเขาไม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
3: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัขกัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
5: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
6: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความ

0: เนี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเนี่ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบสองเนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
1: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
0: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
1: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
0: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: ยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ

0: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
1: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่ลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
3: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
4: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: นะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะฮะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรที่เช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที
5: ่อนามัยที่
7: เ
5: รา
7: แล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่สุดแพ้อะไรอย่างงี
5: ้มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาขาดก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่มั้ยคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะมีใช่มั้ยคะมีใครเคยถูกกัดมั้ยคะยังไม่เคยใช่มั้ยคะ

0: จงอางกับอางกินด้วย
1: จงอางเหรอคะ
2: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการแล้วรู้ว่าปล่อยมัน
0: ต้องปล่อยมันทำคนตั้งอยู่ว่า
1: ก
0: ็ตั้งอยู
1: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่ไล่มันไป
0: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
1: ตีทันก็ตี
3: ตีทันก็ตี
4: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสมนะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสมถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
5: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
2: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรอพอสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรเป็นส่วนมากนะครับ
6: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
7: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็
3: จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ํายุงลายเนี่ยสําหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ํานะคะก็จะทําให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูต่างถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
7: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
8: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
9: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
10: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
11: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรควันก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่า นวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
12: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะนะคะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะสามารถที่จะนำปัญหานั้นมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
1: พ่อรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่ๆอสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่ต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
13: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความกว่านิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทัชชี่บอกอะค่ะ
14: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
1: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเห็นข้อและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในศาสตร์ออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการศาสตร์ออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาก็เรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
15: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสม.คือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
1: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
2: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
1: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหม

0: แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนหนังคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
1: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังเขาเรียนกันยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
2: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการ

0: เรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L-I-V-E-S-T-O-C-K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 10:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ประจำวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดินกวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหม
3: แล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะลมแล้วตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าว

0: ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: น
0: ี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆ ท่อนแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลา
0: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ่อยจานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: เนื้อไก่ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังพักเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูล

0: นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะ

ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผล

าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อน

0: นะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
1: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
5: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอ
1: เขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
5: นี่คือชนะสงครามแล้วหรออ
1: ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
5: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
5: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วง

0: กลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานบทติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี
2: ่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาพื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
4: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศนายรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
5: ช่วงนี้มาติดตามความน่าของสถาน

0: การณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ

0: คราบจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศ แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมสอย L O A M X O I L ลมสอยแปลว่าดินร่วนเคลสอย C L A Y S O I L เคลสอยแปลว่าดินเหนียวแซนดีสอยS A N D Y S O I L Sandy Soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลตู
0: ้
1: กระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติก ที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไร
1: ใช่อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
5: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
5: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
5: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
5: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
5: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
5: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
5: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
5: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
2: ่ใช่ครับ
5: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
5: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
5: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
5: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
5: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
5: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
5: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
5: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
5: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลูปมันเป็น
2: คือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่อยากคุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมมันจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับเอาละครับ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ไฟเป็นอะไรอ
6: ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
7: เต็มตีโฟโอ้
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ญของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survive เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการทำงานของเอนไซม์ในอาหารจนเกิดเน่าเสียนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราไว้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเวลาเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กลางออกแบบนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่สองนะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่

ที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่ดั้งเดิมป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเลนป่า

โอเคการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับหมดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งามได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่เป็นหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่

บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นโคโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ทางเรื่องของเนื้อลมควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาตากแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และในหมู่ที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะหลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายตัวเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก้อนหนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้เป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ด
1: ูว่าแล้วมันเก้าอี้เก
2: ิดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: เบกกาสักกาพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: มันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
1: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
0: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
1: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
0: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
1: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
0: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนเขินอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
0: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
0: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เวสเทิร์น
2: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
0: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
4: หัวหมวก
0: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
4: ันน
2: ี
4: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
0: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
0: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
0: นะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
4: ้
0: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้คร
2: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอบแอบปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริ
1: งเมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แ
2: ล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
1: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องคร
0: ับใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหมตัวไหนราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
1: นะ
0: ฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ้โหเพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: ที่ไหนเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเตาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่าง
2: น
0: ี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองนะว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
2: าวโอ้ยอย่าเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่
3: อันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคน
2: แ
3: หละอ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร
2: ้
3: อย
2: มันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
3: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโห

0: แดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อราน
1: ะไม้แมลง
0: แล้วก็แมลง
1: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
0: ึ่
1: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
0: นะ
1: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
0: แน่นอน
1: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวล
2: า
1: ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
0: นะครับ
1: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
0: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
1: มีสีใส
0: ก็
1: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
0: ม
1: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
0: ละมุนละมุน
1: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
0: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
0: เลย
1: ใช่
0: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
1: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
0: ค่ะ
1: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
1: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
0: ค่ะ
1: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
0: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
1: ไปทาสีก็จะไม่
0: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
1: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
1: ลอกผิว
0: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
1: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
1: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
0: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
1: มันก็ลอกกันนั่นก
0: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
1: ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
0: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็จะได้ปล่อยไว
1: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
1: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
0: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
1: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
0: อ
1: ะไร
0: เงี้ย
1: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
0: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
1: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
0: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
1: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
0: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
1: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็
1: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลย
0: อ
1: ันนี้ก็โอเค
0: ก็ปกติ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
0: ใช่อันน
1: ี้การลดน้ำลดนี
0: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้าง มันทำให้ไม้เนี่ยผุได
0: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถาม
1: ใน
0: ม
1: ือ
0: น
1: ี่จำแน่เลยเพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
1: ก็อาจ
0: จะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เรา
1: ลิ่นนะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันน
1: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: แบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสาได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: อ้าวคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ

พิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be No. 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานระขายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมTo Be No. 1ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการTo Be No. 1ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be No. 1ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be No. 1ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be No. 1รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานมือของสมาชิก To Be No. 1โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายเกษมวัฒนชัยนายพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวิดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 19:00 น.องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันนี้นะสำนักงานหมู่ในทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ในทีราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบหมู่ในทีราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณเลิกสังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49กรุ๊ปมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS ออโตโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรัจฉิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

าภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเดลเดลทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้ณบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189/8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพนสังพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเดลเดลทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเดลเดลทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานๆเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้ประยศพงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการคือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาที แล้วก็รายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

าเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบหนึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่อง

เบื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเค้าเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprintนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้มันมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งมีคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์มาอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนอะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อกันทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหละจึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็ลงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูสิอย่างอ่าวสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นสวนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลุมเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบเนี้ยเหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันนี้เป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่พวกนี้เป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปลอดพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่2ก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซอลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดู

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บุคลิกนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ๊ยไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง60-70วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากกันนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขณะนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เรียกว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปไอ้ก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปุ๋ยพวกนิสัยเขาเอง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาคมโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาคมไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกัมพูชาที่สร้างปรากฏ

0: การร่วมกัน
1: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรคาบานาก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบานาเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
2: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบานาเกิดมาจากอะไรคะ
0: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
3: ความไม่พอเพียง
0: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
3: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
2: กู้150ล้าน
3: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
0: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
0: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
3: แต่ทีละน้อยไงคะ
0: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเด
3: ิน
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
0: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
3: เท่าตัว
0: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
0: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
0: ทำไมเก่งจัง
3: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
3: เป็นนักสู้
2: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
0: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิตน้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
3: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
0: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
0: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
2: ค่ะ
0: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทําให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
0: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
3: รับซื้อผักจากพนักงาน
0: มารับซื้อผักจากพนักงาน
3: บ้านใครม
0: ีเป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
3: บ้านใครปลูกเราก็รับซื
0: ้
3: อ
0: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
3: กำเดียวผักกำเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
0: ซื้อผ่าน
4: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
3: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
0: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
0: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
0: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พักเรามีเรื่องของการดำน้ำ
3: สอน
0: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
0: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได้
4: ค
3: ส่งดอกพอไปส่งดอก
2: ตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
0: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
2: เจ็บปวด
0: อันนี้ทรมานที่สุด
2: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนะโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
4: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะ
4: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
2: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาบาน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบานาค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก Yeah I have already prepared the deed and the paperwork for you Yeah When you ever Please

0: us know. Thank you.
1: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
1: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
0: ต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
1: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วันนี้จะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
1: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบาน่าดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
0: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจเหรอลูกจะไม่เสียดายเหรอว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
0: มันก็เสียดายครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
1: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอันนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอันนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
1: ค่ะคุณ
0: แม่เข้าใจผมนะ
1: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะและมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
0: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
0: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรอะไรลูกอะไร
0: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
0: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
1: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบาน่าของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลางที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยละค่ะ
0: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะผมไม่ขายที่นี่แล้ว
1: แน่ดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวริศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจเหรอลูก
0: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองรอดผมว่า

0: มันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
1: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
2: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: ยังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นน่ะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับงั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี
2: ้คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
4: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของเรา
4: โครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการ

0: ที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้อย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรคัมปนาแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
3: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
2: ครับ
3: คุณวัชสอนเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
2: ครับ
3: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
2: ครับ
3: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
2: ้ครับ
3: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่อาจารย์อาจารย
2: ์ครับ
3: คือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน
2: ์เหมือนเราเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอยังไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
3: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมคนนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรคาบาน่าก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราคราวนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: แปลว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
0: ครับ
1: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
0: 52คร
1: ับ 52
0: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
1: ค่ะ
0: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
3: กิจกรรมของเครือข่าย
0: เครือข่าย
3: เป็นรวมตัวกันประเทศหลายพันคน
0: เยอะมาก
3: ครับ
4: เต็มชุมพร
0: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
2: ครับ
0: ร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรอย่างง
2: ี้สรุปคุยได้มั้ย
0: มันก็คุยมา10ปี
1: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
0: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาบาน่าก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
1: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
0: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
2: ครึ่งทาง
0: ครึ่งทาง
2: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
0: ้เหลืออีก7วัน
2: 70ล้านใน7วัน

0: แล้วไปหายังไงครับ
1: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอ่ะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน
0: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
1: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
2: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาบาน่าแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
3: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะผมก็เห็นคุณไวสอนทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
4: ด
3: ู
4: ดายโอ้โห
3: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดได้แค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
4: ครับผม
3: แต่ดูได้ก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
2: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูได้ไม่ได
5: ้ก็ที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
6: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
1: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
6: ค่ะ
1: นะครับก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคําว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ําจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทําด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
5: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่นี่เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
1: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
2: ครับ
1: นะครับ ลงขันแบบมีส่วนร่วม แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 6% คนก็มาร่วมลงทุน
2: จากที่แปลงนี้เป็นของเรา เราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
1: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
2: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบโกยทางธุรกิจ
1: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตรีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริงๆ
6: เราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคาร์บอนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
4: ขอบคุณมากมากนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
7: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
4: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
7: มากเลย
8: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคาร์บอนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
4: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาร์บอนาผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
7: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
9: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอันแรกก็มากินข้าวด้วยนะ
8: ค่ะค่ะค่ะ
4: ขออีกเดียวนะครับแม
9: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนร้อนอร่อยนะมา
4: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
9: ตามใจ
8: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
9: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
8: โอ้ยแหมแน่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคาร์บอนาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยละค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคาร์บอนาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนเส้นได้อีกครั้งแล้วละค่ะ

0: มีเม้นต์นึงน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
1: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับ
2: ก
1: ็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
3: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคาบาน่าของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
4: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
0: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
4: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
5: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
4: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็
3: ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
4: yes ใช
3: ่ขอบคุณครับ
4: ทำสำเร็จแล้วนะ
5: ขอบคุณใช่ค่ะ
0: และนั่นแหละค่ะพอทุกคนรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพนาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกเขาจะไม่ทําแบบนี้อย่างที่เราทําแล้วพอมันสําเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มเหรอครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรคาบานาอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบานาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี้ยจะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1 ปีที่ชุมพรคาบานาหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชา

0: พี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
1: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
2: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
0: ้
2: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
3: อาจารย์เข้มล่ะครับ
4: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
3: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
1: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
3: ครับ
1: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
0: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
4: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
3: ่
4: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาได้สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
3: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นอุ้มรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้ เพราะตัวอ้อมเองเวลาอ้อมท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อมก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: คุณตูนนะคะ
6: ก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนแล้วสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําค่ะ
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
3: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับแชร์ของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอสิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
0: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริษกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก

0: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: พร้อมยังครับมาครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้อเจ้าเด้าเด้อหันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาเด้อบ่ได้ดูมันเนาะเอาตั้งตายแล้วมอนี่เห็นจังได๋สกปรกปากให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเตียงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝากสะดวกล่ะเออมื้อตีกันบ่นี่เป็นกลางภูมิบ้านที่ทักกะลาบูชาไปเป็นหยังมาบ่ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตลกธรรมดาแล้วกันมามาใกล้กว่านี้มาลองดูลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จ๊ะ
1: จ๊ะนี่ไง
2: สามสิบเอ็ด
3: สามสิบสอง
4: สามสิบสาม
5: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดทุกคน
6: เออ

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานเฉลทะแนนถึงโรงเรียนยูงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทลงลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซาบแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเการะมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบรูอ่อนก่อนสงัดอันในตองปะตะเวียตะระณะลันตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: เจอเตรูนเจอได้ไงอันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาประวัติต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชั่วอจุงวะชั่วจาในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องป้นนะครับกี่ชั่วงวะชั่วจาก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่มหัวจุ่จ่าเปาะแถวนายเลาะชอบปะป้องขีระเบิ้ลตองไล่ตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะคนนี้ก็ตากปะกันเนาะอายุตาเด็กคลองไหนพอบนปืนยันนี่
4: คนบูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลื่อยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอตึแจมขอบครัวตึงดอง
5: เงี้ยมูกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองอิปุนาดะคองกันในหายโยเริงอยาออนเตอร์กัดซออยาอันพะเนะพยานาคเบิร์นออนพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดตยาออนกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮในอิอายโยดะคองดะตลาดจนบาไฮเท่าในอ กุเจต
0: บางทีเกาละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง

0: ដល់ណាកាវាហាក់ជួនពឺសាសមិនទៀងទៅបាទសំអីទៀងអូក៏អីទៀងនោះណាបាទសោះបាទវា
1: សម្រាប់បញ្ហាដកខងធីសងអត់ទៅកាយបើនៃសួនតុងណៃកៅគឺថាណៃបើនបញ្ហាផលกระทบធីណាំអត់ទៅសើយ៉ាងរួមទាំងការអត់ងួយអត់ចាของគួយវីលធីអត់ព្រោះថាដកខងនោះទៅគឺទីអាកាក្លោសួមលៃតបើនណាទីថាបញ្ហាទូនាយមូតของគួយធីអត់ទឹងចែកដកខង
2: ដកខងលើកតកับវីលណៃលើដកខងកាดีอย่างนึงเตอบนกอดเตอทะเลเตออันเตานั้นตะเฮิมตะธรรมศาสตร์กินนะแบบบะตะเฮิมดอนตะเฮิมเตาตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
3: ជួយអាកាបកដាក់ខងមីលហើយកៅបើនអាកាសើអុយតែកាបើនអាកាពឺតប្រមាណ10កូតូបើនអាកាគឺសើអុយទីសូតតែកាបោះហើយហើយយ៉ាអនដាក់ខងអាកាបោះហើយអនអាកាសើអុយនឹងដាក់ខងអាកាពឺតសើអុយអាកាតែលថយអនអាននឹងដាក់ខងអនសើអុយអើយ
4: มันจะอะไรพริกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
5: ปั๊บละอันไหนจับปลาที่พี่
4: อ่ะไปเอาที่จับปลา
1: หาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
6: กำลังจ
1: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนัวโดยเอตเตอร์เซอุยทาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยาออน

chú ăn càng tên ra nên cũng có một ca mưa. Anh ấy mua tay bên chứ cả. Anh ấy xuống hôm nay cậu có một ca. Anh ấy ta bên phô ba. Hôm nay ạ càng xanh của tia. ภาษาก็ดองวิลบะไฮอันซุนซอนบะไฮตอนยุบอแซงอันนั้นกัดพืชซอกุติยะโอยาอันวิลบะไฮเปอัดกวยจายเนมูกุนาอะอยอวิลบะไฮดอจิกะไฮนับถือศาสนาวิลบะภาษาบะไฮจิกะไฮนับถือกูมุยตะยาอันอะเลปะทำลายกันเรื่องของวิลไฮ

ยาอ่อนทะแนนเนสเลดักษาภาษาของบีลไฮยาผาดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองสาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพะเนย

ตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษ

0: บำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dL-I-N-G Seedling แปลว่าต้นกล้า Weed W-E-E-D Weed แปลว่าวัชพืช Pest P-E-S-T Pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอ้าอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งนี้พามาวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
0: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
1: ก็การทำบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งค่ะไม่มีอะไรนอกจากนี้นี่ครับ
0: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องป๊ารู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม่รู้ครับ
0: นั่นไงป๊าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: าที่ปลาจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องปลาเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพนะแข็งแรง
0: ก็คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันความหมายที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับแล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอยฮะความเชื่อครับ
2: มันมีความเชื่อและหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราล่มเย็นครอบครัวก็ล่มเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับ
0: กบอะฮะ
2: กบเนี่ยมันก็มีความหลายอย่างชนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
0: อ๋ออย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นบ้าง
1: โอ้โหคุณหมออ้อยคร
0: ับ
1: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวว
1: ัน
0: นี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับ ที่ให้ผมก
1: ับ
0: น้องปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
0: อย
2: ู่
0: ที่ใจฮะอ
2: ย
0: ู่
2: ที่ใจปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
1: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
2: ถูกต้องครับ
0: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาน้องปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
1: ไปครับไป
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ สว
2: ั
0: สดีครับพี่พิช
1: ั
0: ย
1: สวัสดีคร
0: ับไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
0: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปาร์คเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้
3: อม
4: แล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่า
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆนี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหาร

0: อกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
1: ่
0: เขาจะออกสีซิสตี้ออกไปทางแนวสีขาว
1: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
0: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
1: ิน
0: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
1: โดนกินอยู่ดี
0: เป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
2: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
1: ครับ
2: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบครับ
2: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
1: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
0: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได้
1: ช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
0: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเทปล่อยเขาไป
1: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
2: อ
1: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
0: หรอคะไหนมาดูกัน
1: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ข้างบกข้างน้ำหอยผมเคยเห็นว่ามันอยู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ
0: ่
1: ะ
0: นี่
1: มันจะกระโดดไหมครับ
0: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
1: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
2: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
1: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
2: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟับจับไปกิน
1: หอยขมนะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
2: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็จะปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
1: ปลาซักเกอร
2: ์ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
1: ครับ
2: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี
1: ้ฮะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
2: เอาจริง
1: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
2: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
1: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
2: ตัวใหญ่ไหมล่ะตัวเท่านี
1: ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใช่สิ
1: ทำไม
2: แล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
2: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
1: ทำไมล่ะครับ
2: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
1: อ้าวมันกินไข่อะครับเนี่ย
2: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
1: ครับอย่าเลี้ยง
2: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยปลาเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
1: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจะดูเต่าก่อน
1: เต่าเต็มไปหมดเลย
2: นั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
3: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
2: ครับ
3: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมัน

0: ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
1: ้
0: นไปมันไทยใต้โน้น
1: มันเยอะมากเลยนะฮะ
0: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
1: เต่าที่คืนสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
0: เชิญแล้วครับเชิญ
1: เดี๋ยวว่ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
0: ครับครับเชิญนะครับ
2: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปพันนะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันธุ์นี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันธุ์นี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันธุ์นี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ
1: มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุงเขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้
0: นี่ครับป่วยตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
3: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
3: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
0: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
0: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให
0: ้ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให
0: ้ครับสวัสดีครับ
1: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
3: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับน้องปาร์คพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
1: พร้อมไหมครับคุณหมอส้มโอ
4: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: หวังครับไม่ต้องห่วงนะเรา2คนจะจัดการให้คร
4: ับ ฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: โอเค
4: ค่ะ
3: ผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมหรือยังครับที่จะช่วยคุณหมอ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
3: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
3: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
3: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินนะเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
3: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
3: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
3: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
3: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากตัวนี้คือเต่าบัว
3: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ
3: ค
1: ราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
3: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดรอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุ่ยยุ่ยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
3: มันหมดแรงใช่ไหมคร
1: ับ แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบของผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาที่หนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังที่หนึ่งคือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับปากเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
3: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน

0: อกนี่เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
0: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
0: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
0: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
1: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: ับแล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่น้ำให้นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างเข้าไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินพอไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตายการขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกลงเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดพอตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลียอัดสองคือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะแล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอหรือคุณหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัว
0: ครับผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้อาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้คร
1: ับ เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องคิดมากเลยนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดน แย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
3: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะครับอันดับที่2คือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้มั้ยอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่เท่านั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
0: ถูกต้องครับ
3: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ส
3: ง
0: สารเต่าย
3: ัง
0: เลยว
3: ันวัน
0: ม
3: ี
0: แต่เข็ม
3: แล้วเราทำการรักษา
0: โดนฉีดไปกี่เข็มวะเนี่ย
3: จับให้คุณหมอหน่อย
0: มันได้เห็นชัดเลยเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะคะถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายแต่มันงับมือ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้

0: ดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมาชิกก็ยังเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล่องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผีเสื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในเยอะกว่าจักรวาลไหมอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังมอสแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดอ่ะแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นแล้วก็ผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรก

0: ก่อนวงผีเสื้อทั้งเต็ง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
1: เสื้อมันสีแดงมันสีดำเหรอ
0: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
1: เป
0: ็นผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
1: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะหรือว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
0: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
2: น
0: ั่
2: นแหละตัวปู
0: ที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดๆมันบิดอย่างเงี้ย
2: อย่างเงี้ยม
0: ันบิดนิดๆนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหม
1: ไม่ยาก
0: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอสองลักษณะนี้ไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอสองลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
3: ดูกันอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
0: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
1: ขาหน้าผู้สีข
0: าขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คือเนี้ย
1: ไม่รู้ว่ามันสีขาหรอ
0: ใช่หนวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
3: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สีขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
1: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะคร
0: ูไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่งั้นไม่มีหาง
1: อ๋อถ้าไหนมีหางจะไปอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
0: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
1: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสีขาที่เรามองเห็นนะคะ
0: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อ

0: นิดหรือชื่อวงเนี่ยแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระหล่ำในวงของผีเสื้อหนอนกระหล่ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
1: นี่ค่ะดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
0: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงินเท่ากับ
2: ในลิงอ่ะเขาจะเอายัดเข้าก้นก่อนแล้วก็อื่น
0: เหรียญบาท
2: มาเช็ดก้น
0: ไม่เกิน
3: มันมีพันตัวใหญ
0: ่ไม่เกิน5บาท
2: เพราะว่าลิงไปคนแรก
3: ก่อนคุกเกียงมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
0: ไม่มีครับไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
4: ไม่เกิน2บาท
0: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากอ่ะปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผี2ตัวไหมจำไม่ได
5: ้
6: สกิปเปอร
0: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
7: กระโดด
0: กระโดดนะก็คือบินเหมือนบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
8: แปลกแฮะ
0: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันนั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
7: หนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
0: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปคล้ายเขียว
9: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไร
0: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
3: ระบองหักงอ
0: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆต้องปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
1: ผีเสื้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเขียวค่ะ
10: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
11: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
12: วงนี้มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
1: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ

0: เออน่าจะใช่แหละ
1: ตุ้มไม่มี
0: แต่ว่าปีกข้างหลังม
1: ัน ไม่คนละตัวคนละตัว
2: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อตาลหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อตาลหางแหลม
3: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
4: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
5: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
6: ่ไม่ได้
5: ทางสองข้างทางทำไมอ่ะ
6: หนูหมดเลยค่ะ
5: คิดว่า
6: จะได
5: ้เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหมเราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
4: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค่ะ
5: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
6: วงหางติ่ง
5: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
7: หางติ
5: ่
7: งธรรมดา
5: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
6: ได้
5: เนาะว่าเราสามารถจะแยกกลุ่มผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
8: ตัวนี้
9: ตัว
8: นะคะที
9: ่
8: เขาว
9: ่
8: าต
9: ั
8: วน
9: ั้
8: น
9: ตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
8: พี่พยายามจะวาดมันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
10: ปารีสยังไงปอปาสระอาเรือสระอีสระเสือ
8: เรือเรือสระอีสระเสือ
11: เราพิมพ์มาด้วยมันเป็นน้ำตาลสลับขาวนะ
12: แต่เราจำรูปได้แล้วเราลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เคยเชื่อขาวใครกระหน่ำก็ไม่แน่ใจ
13: ก็จะมีอยู่ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
14: วงแรกหางติ่งวงที่สองคือแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่5บินเร็วครับ
4: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
15: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
16: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
17: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณนี
5: ้ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูสิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
4: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
18: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่2ครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนไม้เราเจอได้แค่4วงครับ
5: ครับ
18: เจอประมาณ11ชนิด
5: ครับ
18: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตาลหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตาลหางแหลม
5: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็ อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังอย่างนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
19: ชอบตอนเขียนตอนนึงสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดี
13: มันทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
20: อน
13: ุ
20: ร
13: ัก
20: ษ์
13: ทำไมเพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบนิเวศมากมันจะช่วยกระสมันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผลเสียเยอะมาก
4: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
19: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
4: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือตั้งใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: แต่ตีโป้ต้องหมดปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุม

0: ชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนผู้ใหญ
2: ่บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ครับ
1: ทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปี

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
2: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
2: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าตาวหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
2: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ย

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายที่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้

0: เทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วอะมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: การที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: โ
0: อเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไม้ที่เขาทําให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เกิดลำบากเกิดช่างภาพฉันอะไรกันครับพี่
2: เจ็บปะวะ

0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยอย่างไรก็ลื่น
1: อมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
3: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
2: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมี กี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
5: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
6: เซฟตี้โบโฮ
7: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: ไม่เป็นไรนะครับ
10: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
11: เซฟตี้โบโฮ
12: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

0: ต้อนรับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับมนาโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับมนาเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกับมนา

0: แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
1: แล้วนี่จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
2: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
3: ความไม่พอเพียง
2: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
3: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
1: กู้150ล้าน
3: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
2: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละครับ
4: ครับ
2: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
3: แต่ทีละน้อยไงคะ
2: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเด
3: ิน
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
2: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
3: เท่าตัว
2: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
2: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
2: ทำไมเก่งจัง
3: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
3: เป็นนักสู้
1: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
2: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
2: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิตน้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
3: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
2: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
2: นะครับการปลูกการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
2: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมีอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยเราก็ขายให้โรงแรมนั่นแหละแต่เปลี่ยนจากการซื้อที่อื่น
3: รับซื้อผักจากพนักงาน
2: มารับซื้อผักจากพนักงาน
3: บ้านใคร
2: เป็นโครงการเศรษฐกิจพวกเรา
3: บ้านใครปลูกเราก็รับซื้อ
2: บ้านใครปลูกบ้านใครมีปลาก็มาขาย
3: กำเดียวผักกำเดียวอะไรเราก็ซื้อ
4: จากสมัยก่อนคือซื้ออย่างเดียวจังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
2: ซื้อผ่าน
4: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอันนี้ก็คือใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำใหเราลดต้นทุนได้
3: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
2: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
4: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้สาธารณะได้ไหมครับ
2: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
1: ค่ะ
2: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พักเรามีเรื่องของการดำน้ำ
3: สอน
2: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
4: ครับ
2: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได
3: ้ส่งดอกพอไปส่งดอก
1: ตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
2: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพอเพียงอะไรเงี้ย

0: เราคิดว่า
1: ที่อื่น
0: เราทําตามศรัทธายังไงก็สําเร็จที่ได้ทําเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
2: เจ็บปวด
0: อันนี้ทรมานที่สุด
2: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลิมธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
4: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
3: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
5: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะ
3: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
2: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาบาน่าหยุดแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบานาค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก I have already prepared the deed and the paperwork for you when you ever please let us know thank you
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วันนี้จะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบานาดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้วว่าจะไม่เสียใจเหรอลูกจะไม่เสียดายเหรอว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณมีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบานาของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: แน่ดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวริศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจเหรอลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก

และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบาน่าของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: ยังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่าอย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับงั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นครับเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่ค่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
4: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำหนึ่งที่คนที่โทรมาเนี่ยครับก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของเรา
4: โครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูก

0: มือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือ หมายศาลที่ฟ้องชุมพรกัมปนาทว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้อย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรคัมปนาแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
3: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
2: ครับ
3: คุณวัชสอนเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
2: ครับ
3: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์กับคุณวริศร
2: ครับ
3: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเศรษฆกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
2: ้ครับ
3: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะอาจารย์ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒ
2: น์เหมือนเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอยังไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
3: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคัมปนาใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลบวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตินะฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนน
1: ะ
3: ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรคัมปนาเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรคัมปนาก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราคราวนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
1: แม้ว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
0: ครับ
1: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
0: 52คร
1: ับ 52
0: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
1: ค่ะ
0: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
3: กิจกรรมของเครือข่าย
0: เครือข่าย
3: เป็นรวมตัวประเทศหลายพันคน
0: เยอะมาก
3: ครับ
4: เต็มชุมพร
0: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุดร่วมกันวันที่20มิถุนาพอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรเงี้ย
2: สรุปคุยได้ไหม
0: มันก็คุยมา10ปี
1: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคัมปนาเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
0: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคัมปนาก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
1: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
0: เราได้มาจนถึงประมาณ 5-60 ประมาณนี้ครับ
2: ครึ่งทาง
0: ครึ่งทาง
2: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
0: ้เหลืออีก7วัน
2: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
0: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ 7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน
1: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
0: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
2: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาร์บานาแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
4: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะก็เห็นคุณวิศรทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
5: ด
4: ู
5: โอ้โห
4: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดแค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
5: ครับผม
4: แต่ดูดายก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
2: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูดายไม่ได
6: ้เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
1: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
0: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่สามารถจะทรยศหรืออากตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
1: ค่ะ
0: ก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติมันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
6: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
0: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
2: ครับ
0: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่วมแต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
1: 6%
0: คนก็มาร่วมลงทุน
2: จากที่แปลงนี้เป็นของเราเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละ
0: ใ
2: ที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับ

0: แต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
1: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
0: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบโกยทางธุรกิจ
1: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
2: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อไม่ให้ชุมพรคำมะนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
3: ขอบคุณมากมากนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
4: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
5: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
4: มากเลย
6: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคำมะนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
3: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาร์บอนผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
4: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
7: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาคณะก็มากินข้าวด้วยนะ
6: ค่ะค่ะค
5: ่
6: ะ
5: ขออีกเดียวนะครับแม
7: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนๆอร่อยนะมา
5: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
7: ตามใจ
6: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
7: แหมคุณก็ช่วงนี้การงานเขาหนักหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย
6: แหมแม่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคำมะนาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยแล้วค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคำมะนาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนต้นได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
4: คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์มีเม้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
5: สวัสดีครับครับใช่ครับ

0: ครับ
1: ก
0: ็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
2: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคาบาน่าของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
3: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
4: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
3: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
5: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
3: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุ
1: ด
0: ก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบาน่าในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
2: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบาน่าไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็ครบแล้วครับ
3: ฮะ
2: ครบแล้ว
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
2: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
3: yes ใช
2: ่ขอบคุณครับ
3: ทำสำเร็จแล้วนะ
0: ทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบาน่าของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา2ทุ่มของวันที่4ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70ล้านที่ตามหาภายใน7วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: ชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอากตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรกัมพนาให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทําแบบนี้อย่างที่เราทําแล้วพอมันสําเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนนี้สำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มเหรอครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไว้ให้เราแผ่นดินชุมพรกัมพนาอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของกัมพนาเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
4: ค่ะ
3: นะครับ
4: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
1: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กัน

0: ก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
1: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
2: ้
1: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาโลกาจะได้ไม่วินาศ
3: อาจารย์เข้มล่ะครับ
4: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
3: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
0: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
3: ครับ
0: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
2: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
4: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม่นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนนี้ก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาได้สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกงั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับงั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ
2: ค่ะ
3: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่ๆแล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวเองเวลาท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใคร เราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีก

0: แล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: คุณตูนนะครับ
3: ค่ะก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนและสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
2: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้ายืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริงๆด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอ้สิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
1: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริษกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก
4: เป็ดน้อย
5: ตอนอะไรเอ่ยพราว
6: Hoo hoo hoo!

0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?
1: Huh?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะ

0: มีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าครูเบย์ยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย

0: โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนต้องหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะนะครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้น

0: วัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่หนึ่งครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่นเลย
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสอให้ควายฟังสีสอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คือ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างนึงมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: อะไรเลยนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปลีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุก

0: อบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่บางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้ว

0: จำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้าไซ
1: นั่นเองครับตีปลาหน้าไซหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
1: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1 นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ

0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มโนโลก
1: พบกับการผจญภัย

0: องสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับเอาอีกแล้วนะครับหมออ้อยครั้งที่แล้วพาไปตลาดทั้งรีพามาวัดเราจะไปดูอะไรกันครับเนี่ย
1: เอ้าเวลามาวัดเนี่ยน้องป๊าคิดถึงอะไรครับ
2: ก็จากนี้นี่ครับ
1: ก็นั่นไงครับที่คุณหมอจะพามาดูการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไงครับน้องปางรู้ไหมครับเวลาเราปล่อยสัตว์ลงไปเนี่ยสัตว์เขาจะรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ครับ
1: ไงป้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์ที่เราปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างคุณผู้ชมเองก็เช่นกันใช่ไหมครับสัตว์ที่เราปล่อยไปจะอยู่ยังไงบ้างกินได้ว่ายน้ำได้หรือเปล่าวันนี้ละครับเราจะได้รู้กันเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พี่ป้าจะปล่อยปลาไงดูสิมีอะไรเต็มหมดเลย
1: เยอะแยะเลย
2: ดูเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่พิชา
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้น้องป้าเขาอยากจะปล่อยปลาทำบุญฮะเขาถามผมว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายยังไงในการปล่อยครับ
2: อย่างน้องเนี่ยถ้าจะปล่อยปลาเนี่ยเป็นปลาดุกดี
0: ทำไมครับ
2: คือปลาดุกเนี่ยมันจะมีความหมายที่ดีมันมีอาวุธคือเสริมบารมีตัวเราขึ้นปลาหมอเนี่ยใช้ได้เลยทุกคนทุกวันเนี่ยปลาหมอจะออกดีมากเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรง
0: อ๋อครับ
2: มันเสือกสนก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: แต่ทุกคนประชาชนทั่วไปก็เชื่อถือกันหมายความว่าปล่อยแล้วมันสุขภาพไงแข็งแรง
0: ก็คือหมอ
2: ถูกต้อง
0: ปล่อยหมอไป
1: หมอช่วยรักษาม
2: ันปลาหมอที่ด
1: ีบำรุงใช่ไหมคร
0: ับ แล้วหอยที่ผมเคยเห็นปล่อยหอย
2: ความเชื่อมันมีความเชื่อและหลายอย่างนะแต่ว่าที่นี่

0: บอกว่าปล่อยหอยปุ๊บเนี่ยเพราะว่าหอยเนี่ยเขาทำบุญด้วยน้ำน้ำเนี่ยมันทำให้เราร่มเย็นครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขนี่นะความมันมีหลายๆอย่างแต่ละคนจะเชื่อไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: กบเหรอฮะ
0: กบเนี่ยมันก็มีความเชื่อหลายอย่าง
1: ครับ
0: คนพวกราชการที่เขามาปล่อยกันเขาบอกว่ากระโดดข้ามขั้น
1: อย่างนี้ผมต้องรีบปล่อยกบเลยเนี่ยผมจะได้ข้ามไปสักสามขั้นมั้ง
2: ความเชื่อเรื่องการปล่อยปลานี่มีเยอะจังเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิชัยมากนะครับ ที่ให
2: ้
1: ผมกับปลาเนี่ยได้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าคนเข้ามาวัดกันเนี่ยเวลาเขาจะปล่อยปลาเขาคิดกันยังไงเขาเชื่อยังไงว่าปล่อยตรงไหนแล้วจะรู้สึกยังไงบ้าง
0: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสรุปเลยว่าเพื่อสบายใจ
1: อยู่ที่ใจ
0: ฮะอยู่ที่ใ
1: จ
0: ปล่อยแล้วสบายใจก็โอเคครับ
2: แบบสบายใจว่าเราได้ทำบุญแล้ว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ไปปลาคนนี้คุณหมอนัดเพื่อนคุณหมออีกคนนึงไว้จะพาปลาไปรู้จักหน่อยไปเลยไหม
2: ไปครับไป
1: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พิชัย
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ไปไปน้องปาร์คนี่แหละเพื่อนที่คุณหมอจะพามารู้จักคุณหมอส้มโอ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการรักษาปลาโดยตรงเลยน้องปาร์ค
3: ปลา
1: ใช่ถ้าน้องปาร์คมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยถามคุณหมอส้มโอเลย
3: คุณหมอส้มโอครับเมื่อกี้ผมฟังพี่พิชัยมาว่าถ้าเราปล่อยปลาหมอนะครับเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันเป็นปลาที่แข็งแรงกว่าปลาอื่นจริงไหมครับ
4: ค่ะเพื่อให้น้องปลาเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพี่ส้มโอมีตัวอย่างปลามาให้ดูค่ะ
3: แล้วดูยังไงครับว่าเราแข็งแรง
4: ค่ะที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยก็คือเขามีเกล็ดที่หนาแล้วก็แข็งค่ะทำให้เขาเลยแบบมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ยังมีอวัยวะช่วยหายใจพิเศษอยู่ด้วยทำให้เขาสามารถที่จะอยู่บนบกหรือว่าอยู่ในที่น้ำน้อยเนี่ยได้นานกว่าปกติค่ะ
3: ถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเอาไปปล่อยได้ไหมครับ
4: ก่อนค่ะก่อนที่จะปล่อยเราต้องรู้ก่อนว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยแบบไหนแล้วก็ต้องดูด้วยว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะที่จะปล่อยเขาหรือเปล่าก็ดูในน้ำเนี่ยดูปลาสวายตัวใหญ่ๆเต็มหมดเลยใช่ถ้าเราปล่อยเขาไปอาจจะโดนแย่งอาหาร
3: ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเขาบอกว่าถ้าปล่อยแล้วจะเสริมบารมีเสริมการงานให้เจริญรุ่งเรืองครับทำไมปลาดุกถึงเกี่ยวกับการเสริมบารมีอะคะ
4: เรื่องความเชื่อนี้คุณหมอไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรามาดูมา
3: ดูให้ชัดเจน
4: ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
3: ปลาดุก
4: นี่เห็นไหมครับเนี่ยปลาดุกเขาจะมีลักษณะเป็นลำตัวยาวๆเนาะแล้วเขาก็ไม่มีเกล็ดเขาจะเป็นแบบลื่นๆ นี่แล้วเขาก็มีหนวดอยู่ด้วยหนวดนี่ก็คือเขาจะใช้ในการรับสัมผัสแล้วก็ในการหาอาหารนอกจากสีที่เราเห็นเป็นสีเข้มๆดำๆนี่เนาะมีอีกสีนึงให้ดูนะครับนี
3: ่
4: เขาจะออกสีซีดๆออกไปทางแนวสีขาว
3: ทำไมมันถึงเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีนี้เลยครับคนละขั้วเลย
4: เขาเรียกว่าปลาดุกเผือกซึ่งเกิดจากการที่เขามีความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะสีที่เห็นออกมาเลยอ่ะเป็นสีขาวปลาดุกเผือกเนี่ยถ้าอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างจะพบได้น้อยค่ะเพราะว่าสีขาวเนี่ยทำให้แบบเหมือนเป็นจุดเด่นของศัตรูพวกนักล่าต่างๆเขาจะเห็นได้ชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบมาก
3: ิน
4: ใช่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยปลาดุกเผือกลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: ครับ
4: เพราะว่าไม่งั้นปล่อยไปก็
3: โดนกินอยู่ดี
4: เป็นเป้าสายตาของบรรดาปลาตัวใหญ
1: ่ๆคราวนี้เนี่ยน้องปลาครับเวลาเราจะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาหิ้วกันมาหิ้วเป็นถุงมา
3: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราหิ้วเป็นถุงมาปุ๊บแล้วเราหย่อนลงแหล่งน้ำเลยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมครับ
3: ไม่ทราบครับ
1: ปลาตัวนั้นอาจจะเกิดภาวะการช็อกน้ำได้นะครับ
3: ช็อกน้ำช็อกน้ำคืออะไรครับ
4: การช็อกน้ำนะคะก็คือการที่เขาเหมือนปรับอุณหภูมิยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าในถุงอุณหภูมิน้ำอีกอุณหภูมินึงแล้วก็อุณหภูมิที่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะอีกอุณหภูมินึงถ้าเกิดอุณหภูมิต่างกันเยอะเกินไปเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนปรับสภาพไม่ทันนะคะก็ทำให้ช็อกได
3: ้แล้วช็อกนี่ถึงตายไหมคะ
4: ถึงตายได้เลยค่ะก่อนปล่อยเนี่ยเราก็ควรจะเอาถุงเนี่ยไปรอในน้ำก่อนไปไว้ปรับให้สักพักนึงให้อุณหภูมิในถุงกับภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันหรือว่าเราอาจจะค่อยๆผสมน้ำจากภายนอกทีละนิดให้เขาได้ค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ก่อนที่จะค่อยๆปล่อยเขาไป
3: มีปลาดุกแล้วก็ปลาหม
1: อ
3: ต้องเลือกที่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่า2ตัวเนี้ยน่าจะปล่อยที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันสามารถอยู่ทั้งบกและทั้งน้ำก็คือกบกับหอยครับ
4: หรอคะไหนมาดูกัน
3: กบมันอยู่บนบกก็ได้นี่ครับเพราะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหอยผมเคยเห็นว่า
2: ู่ในโคลนนะที่เขาไปจับหอยอ่ะ
4: นี่
2: มันจะกระโดดไหมครับ
4: กบเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือเขาจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำตอนเป็นลูกออสเขาก็จะใช้พวกเหงือกในการหายใจพอเจริญเติบโตขึ้นเขาก็จะมาอยู่บนบกนะคะเขาก็ใช้ปอดหรือว่าผิวหนังในการหายใจค่ะ
2: นั่นแสดงว่าผมก็ปล่อยที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับ
1: กบเนี่ยไม่ใช่ปลา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วกบไม่ใช่ว่ายน้ำตลอดเวลากบเขาจะว่ายมาลงมาที่น้ำบ้างแล้วก็กระโดดขึ้นมาบกบ้าง
2: แสดงว่าเราควรมีที่สองที่เขาอยู่คร
1: ับ ใช่แล้วกบเนี่ยเวลาปล่อยเขาไปเนี่ยถ้าเราสังเกตไม่ดีเนี่ยรอบๆเราไม่ได้สังเกตว่ามีผู้ล่าหรือเปล่ากบเนี่ยโดนล่าง่ายมากเพราะเขาว่ายอยู่บนน้ำแล้วก็ลอยคอนกบินมาปุ๊บโฉบฟึบจับไปกิน
2: หอยขมล่ะครับจะไปปล่อยที่ไหนก็ได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอยขมเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบอยู่ที่เป็นหนองบึงที่มีน้ำนิ่งๆก็คือถ้ามีเนี่ยน้ำไหลผ่านหรือว่ามีเรือแล่นผ่านตลอดเวลาเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบไม่เหมาะกับที่เขาอยู่ค่ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะการที่เราซื้อสัตว์พวกนี้แล้วมาปล่อยนะมันยังมีบางประเภทเป็นปลาเลี้ยงที่เราเลี้ยงแล้วเราเบื่อแล้วเราก็ปล่อยลงน้ำมันจะเป็นพวกปลาเทศบาลหรือว่าปลาซักเกอร์
2: ปลาซักเกอร
1: ์ปลาซักเกอร์เนี่ยเราซื้อปลาสวยงามมาใช่ไหม
2: ครับ
1: คนขายก็มักจะบอกว่าอ้าวเอาปลาซักเกอร์ไปด้วยเอาไปดูดตะไคร่ในบ่อปลาจะได้ไม่ต้องไปนั่งขัดแต่ตอนเราซื้อปลาซักเกอร์มาตัวเท่านี้แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเท่านี้
2: อ่ะมีขนาดนั้นด้วยเหรอครับ
1: เอาจริง
2: ผมเคยเห็นตัวเล็กๆ
1: อ่ะเดี๋ยวหมอมาให้ด
2: ูโอ้โหมาเป็นกระมังเลย
1: ตัวใหญ่ไหมล่ะเนี่ย
2: ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ใช่สิ
2: ทำไม
1: แล้วเวลาปล่อยลงแหล่งน้ำนะซักเกอร์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
4: คือเขาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้เก่งมากเลยค่ะ อยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแถมแพร่พันธุ์เร็วอีกด้วยค่ะ
1: ซักเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ทำลายปลาธรรมชาติอย่างยิ่งยวดเลยนะ
2: ทำไมล่ะครับ
1: อ้าวเวลาปลาออกไข่ซักเกอร์ก็ไปกินไข่ปลาธรรมชาติ
2: อ้าวมันกินไข่อะครับเนี่ย
1: ด้วยกินทุกอย่างเลยถ้าเราเลี้ยงปลาซักเกอร์แล้วเราคิดว่าไม่อยากจะเลี้ยงมัน
2: ครับอย่าเลี้ยง
1: ก็อย่าปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติหรือดีสุดอย่าซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยในวัดเนี่ยป้าเห็นไหมครับจะมีบ่อเต่าอยู่สังเกตไหม
2: เห็นครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเต่ากัน
2: เต่าเต็มไปหมดเลย
1: นั่นสิสวัสดีครับคุณลุง
5: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมที่นี่เต่าเยอะจังครับคุณลุง
5: ชาวบ้านเขามาปล่อยครับ
1: ครับ
5: สมัยก่อนบ่อนี้เป็นบ่อดินใช่ไหมครับ
1: ครับ
5: ทีนี้ก่อนจะไข่มันก็มีดินไปไข่แต่ตอนหลังนี่มันมีบ่อดินแล้วมันไข่ไม่ได้เราก็เอาทรายไปทางโน
1: ้
5: นไปมันไข่ใต้โน้น
1: มันเยอะมากเลยนะฮะ
5: ตอนหลังนี่น้อยลงจับไปเยอะแล้วครับ
1: เต่าที่คืนสู่ธรรมชาติได้จะต้องเป็นเต่าที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นคุณลุงครับไหนๆผมก็มาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูเต่าหน่อย
5: เชิญแล้วครับเชิญ
1: เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนป่วยผมจะได้ช่วยรักษาให้
5: คร
1: ับ
5: ครับเชิญครับ
1: เต่าแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะครับอย่างเต่าที่พบที่นี่ก็จะพบ3สายพันธุ์หลักๆก็คือเต่าบัวเป็นเต่าบกที่พบได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยครับมีลักษณะเด่นก็คือกระดองลักษณะยกสูงไม่มีสันนูนครับตัวที่2ที่พบมากก็คือเต่านาครับเจ้าเต่าพันนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือด้านบนกระดองจะมีเส้นยาวเป็นสันทั้งหมด3เส้นและมีหัวและปากที่ใหญ่มากครับตัวสุดท้ายที่พบได้มากที่สุดก็คือเต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่นครับเต่าพันนี้ไม่ใช่เต่าพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับและเจ้าเต่าพันนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นบริเวณแก้มจะมีลักษณะสีแดงสีสันสดใสเห็นชัดเจนครับ มันเยอะมากเลยที่นี่มันมีเต่าหลายสายพันธุ์เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาต้องการทำบุญบางทีก็นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมครับคุณลุง
5: ครับ
1: เขาจะเอาเต่ามาปล่อยนะฮะคราวนี้พอปล่อยเนี่ยบางครั้งปล่อยเยอะเกินไปคือแต่ละคนมาปล่อยมาปล่อยก็อยู่ที่แออัดพออยู่แออัดมากน้ำก็เสียพอน้ำเน่าปุ๊บสัตว์ก็ป่วยเต่าก็ป่วยเดี๋ยวคุณลุงช่วยผมดูด้วยครับว่ามันจะป่วยผมจะได้พาไปรักษาให้ตัว
5: เนี้ยไม่รู้เป็นไรมันจะลอยอยู่บนน้ำอยู่เรื่อยแล้วครับ
1: โอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวของเอาตัวนี้กลับไปรักษาให้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาไปดูชัดๆแล้วกันที่มหาวิทยาลัยเราเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอาจจะ
2: ตรวจเช็ค
1: ให้ละเอียดดีกว่าม
2: ันถึงขั้นไหน
1: ใช่ โอเคงั้นผมขอไป2ตัว
5: ครับผม
1: ไปรักษาให้แล้วก
5: ็
1: เดี๋ยวพอหายผมปล่อยให้
5: ครับ
1: นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
5: ครับ
1: เดี๋ยวลาคุณลุงก่อนเลยผมจะได้เอาไปรักษาให้
5: ครับสวัสดีครับ
1: น้องฟ้าครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วล่ะครับ
2: แสดงว่าเราต้องเอาเต่า2ตัวนี้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่แล้วครับน้องฟ้าพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วคุณหมอส้มโอ
4: โอ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะหมอต้องไปรักษาปลาคาร์ฟต่อค่ะสงสัยจะไปรักษาน้องเต่าด้วยไม่ได
1: ้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ห่วงครับไม่ต้องห่วงแล้วเราสองคนจะจัดการให้คร
4: ับ ค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ได้ครับคุณหมอส้มโอจะไปรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
4: ค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลย
1: ไปโอเค
2: ครับผม
1: โอเคคราวนี้พร้อมแล้วจะช่วยคุณหมอ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ก่อนอื่นป้าต้องใส่ถุงมือก่อน
2: โอเคครับ
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคจากเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะติดป้ากลับบ้านไปได
2: ้โอ้โห
1: ก็เวลาป้าจับใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ พอป้าขึ้นรถป้าหิวขนมป้าก็เอามือหยิบขนมกินเชื้อโรคก็ติดเข้าไป
2: ถ้าล้างมือแล้วล่ะครับ
1: ถ้าล้างมือก็ลดโอกาสปนเปื้อนได้แต่ว่าป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีสุด
2: แต่ว่าถ้าล้างมือแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอยู่ดี
1: ก็ถ้าล้างไม่สะอาดไงคราวนี้เดี๋ยวเรารักษาตัวใดก่อนตัวนี้อาการถ้าจะหนักกว่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวนี้เดินเล่นก่อนแล้วกันนะไปป้าพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะรักษาสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้จักชนิดสัตว์ก่อนตัวนี
2: ้ดูยังไงเอ่ย
1: เป็นเต่าบัวนะฮะเราก็จะดูตามลักษณะกระดองเขาถ้าป้าเหมือนกับไปเที่ยววัดบ่อยๆเนี่ยป้าก็จะเห็นตัวนี้แหละอยู่ในวัดเยอะมากต
2: ั
1: วนี้คือเต่าบัว
2: เต่าไทย
1: เต่าไทยครับ
2: ครับ
1: คราวนี้มาดูว่าความผิดปกติเขามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยดูภายนอกกระดองเนี่ยเห็นไหม
2: เริ่มแตกแล้ว
1: ใช่มันจะมีลักษณะของการหลุดลอดออกหนึ่งที่นะครับด้านท้ายตรงนี้เห็นไหมมีลักษณะรอยยุยยุยถลอกอันนี้ก็คือลักษณะของความผิดปกติของกระดองเป็นโรคกระดองเปื่อยคราวนี้มาดูแขนดูขาหน่อยตัวนี้ดึงแขนออกมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็แขนเนี่ยก็จะมีลักษณะการอักเสบของผิวหนังด้วยนะครับนี่เห็นไหม
2: การอักเสบผิวหนัง
1: แล้วก็ตรงขาเห็นไหมก็เปื่อยมีการอักเสบผิวหนังคราวนี้เราจะดูหน้าดูตาเขาหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ต้องทำยังไงครับ
1: เราดึงแขนออกมาก่อนอันดับแรกนะครับดึงแขนออกมาอย่างนี้ปาร์คช่วยคุณหมอจับไว้หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะต้องระวังอันดับที่1คือต้องระวังเต่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกัดเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับป่าเขาเนี่ยต้องระมัดระวังก่อนนะฮะ
2: ล็อกหัวเลย
1: ล็อกหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับตาก็จมลึกนิดนึงจมลึกนี่หมายความว่ามีลักษณะของภาวะการขาดน้ำคราวนี้เราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคร่าวๆมีความผิดปกติตรงนี้นะฮะอันดับแรกคือกระดองผิวหนังแล้วก็ใต้กระดองนะฮะที่เปื่อยๆโอเคเราจะเริ่มรักษาแล้วมาปล่อยก่อนอันดับแรกช้ำหนักก่อน
2: แล้วเวลากระดองถลอกนี่เต่ามันจะแสบเหมือนเวลาที่เราแบบว่าล้มเข่าถลอกอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เจ็บสิตรงกระดองเนี่ยน้องปาร์คกระดองของเต่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของเหมือนกับกระดูกนะฮะที่ออกมาอยู่ภายนอกที่ออกมาปกป้องร่างกายนะฮะกระดองเนี่ยเหมือนกระดูก
2: ก็เหมือนร่างกายส่วนหนึ่ง
1: ใช่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะไม่ใช่ว่าเต่าโตขึ้นแล้วไปเปลี่ยนกระดองให้ใหญ่ขึ้น
2: เหมือนในการ์ตูน
1: ไม่ใช่นะนี่คือเวลามันโตก็จะโตไปพร้อมกับตัวเต่าเขาเวลากระดองแตกเขาก็รู้สึกเจ็บหรือว่ามีแผลมีการอักเสบเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันหมดเลย
2: ถ้ากระดองแตกนี่เต่าตายเลยไหมคะ
1: ตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังถ้ามันแตกผ่านไขสันหลังเนี่ยเต่าก็จะเป็นอัมพาตปอดของเต่าจะอยู่ด้านบนถ้ามันแตกไปโดนปอดบางครั้งเนี่ยเต่าก็อาจจะไม่สามารถลงน้ำได้ถ้าเป็นเต่าน้ำคราวนี้เราจะลองขัดดูก่อนเดี๋ยวเราขัดพวกคราบสกปรกแล้วก็ลองดูซิมีแผลอะไรบ้าง

0: แล้วทำไมกระดองมันถึงเปื่อยครับ
1: นี่เป็นคำตอบที่ดีมากเลยป้าเพราะอะไรรู้ไหมกระดองเขาเนี่ยก็เหมือนผิวหนังพอแช่อยู่ในน้ำที่เน่าแช่น้ำให้นาน
0: กัด
1: พอเกิดมีแผลเล็กน้อยขึ้นมาเชื้อโรคก็จะล้างไปในรูในรูกระดองก็จะเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบคราวนี้เนี่ยพอเต่าที่อยู่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะๆมาก
0: ๆแออัดใช่ไหม
1: แออัดมากๆหนึ่งเต่าเครียดพอเต่าเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันเต่าก็จะลดลงพอภูมิคุ้มกันเต่าลดลงโอกาสติดเชื้อก็จะมากขึ้นพอติดเชื้อมากขึ้นปุ๊บเต่าก็จะป่วยตัวไหนโชคดีสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รักษาตัวเองได้ก็จะหายตัวไหนที่แย่ก็จะป่วยหนักพอป่วยหนักเสร็จปุ๊บเต่าก็จะไม่กินปุ๊บไม่เคลื่อนที่ปุ๊บสุดท้ายก็ตายการขัดล้างบริเวณกระดองต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับล้างแผลโดยเฉพาะนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคครับก่อนที่เราจะฉีดยาเราต้องคำนวณปริมาณยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: มันหุบเข้าไปลึกตัวเรื่อยๆนะ
1: คือพวกนี้มีภาวะขาดน้ำด้วยไงเขาก็จะหดเข้าไปขนาดนี้นะฮะ
0: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับทำไมมันถึงหดลงเรื่อยๆครับ
1: คือเต่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดน้ำได้ไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็ขาดน้ำได้คือร่างกายเนี่ยเวลาสัตว์ไม่กินอาหารเนี่ยสัตว์ก็จะไม่ได้รับพลังงานสัตว์ก็ไม่ได้รับน้ำนะฮะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ยบางทีเขาก็คลานขึ้นมาบนบกเพื่อตากแดดตากนานๆขึ้นปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะขาดน้ำได้โอเคคราวนี้เราฉีดยาเขาก่อนนะครับปักวางเข็มฉีดยาก่อนช่วยคุณหมอจับนิดนึงเราก็ฉีดยานะครับมันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อกับเข้าใต้ผิวหนังนะครับตำแหน่งที่คุณหมอจะฉีดอันดับแรกคือยาปฏิชีวนะ
2: เมื่อประเมินอาการเรียบร้อยแล้วก็ทำการฉีดยาปฏิชีวนะและยาลดปวดรวมถึงป้อนยาถ่ายพยาธิให้น้ำเกลือและเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจอย่างละเอียดครับ
1: คราวนี้เนี่ยวิธีการป้องกันของเขานะครับน้องปาอันดับแรกคือน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาด2คือลดปริมาณการแออัดของเต่านะฮะแล้วก็คอยดูสุขภาพเขาให้อาหารการกินที่เหมาะสมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยคุณลุงชี้ดูตอนแรกมันว่ายอยู่ในน้ำนิดๆใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ แล้วเวลาเขาว่ายเนี่ยกระดองเขาเนี่ยไม่สมมาตรมันเอียงนิดนึงมันหมายความว่าอาจจะมีการอักเสบของตัวปอดด้วยเราก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูนิดนึงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอ็กซเรย์ก่อน
2: สำหรับขั้นตอนในการเอ็กซเรย์นั้นก่อนอื่นก็ต้องทำการใส่เสื้อตะกั่วเพื่อป้องกันรังสีให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับเจ้าเต่าตัวนี้เราจะทำการเอ็กซเรย์ทั้งหมด3ท่าครับเพื่อนำภาพที่ได้มาประกอบกันเพื่อประเมินอาการและทำการรักษาต่อไปครับและจากผลของฟิล์มเอ็กซเรย์นั้นจะพบว่าเต่าตัวนี้มีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะครับแต่อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเบาใจไปได้เยอะก็คือปอดของตัวนี้ที่เรากังวลนั้นยังปกติดีครับ
1: ตัวนี้อาการเขาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าการรักษาเนี่ยคือคล้ายๆกันเห็นไหมนี่กระดองเขาจะเข้มหน่อยแต่ว่าเขายังแอคทีฟแข็งแรงดีนะครับ
0: ตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับ
1: ตัวนี้เป็นเต่านาครับเต่านา
0: อ๋อตัวนี้ไม่ต้องจับมือใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เห็นว่าปากใหญ่เนี่ยตัวนี้งับมือนี
0: ่โอ้โหเจ็บ
1: น้องป้าจับงี้ให้คุณหมอเดี๋ยวหมอฟอกยาเดียว
2: สำหรับเจ้าเต่านาตัวที่2นี้อาการไม่รุนแรงเท่าตัวแรกครับวิธีการรักษาก็จะคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องให้น้ำเกลือและใช้ยาฆ่าเชื้อทาบริเวณที่เป็นแผลได้เลยครับ
1: ตอนนี้เราก็รักษาเสร็จแล้วทั้ง2ตัวคร
0: ับ ผม
1: ตัวนี้อาการเบาหน่อยตัวนี้อาการหนักนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าสอดท่อป้อนอาหารนะแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะกินอาหารเองได้นะครับหรือเราอาจจะต้องไปหาหอยขมมาให้เขากินตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาผักมาให้เขากินนะครับตัวนี้ฝากไว้ก่อนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปปล่อยกัน
0: โอเคครับ
1: คุณหมอจะรักษารอน้องปาร์คถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวคุณหมอโทรหาน้องปาร์คเลย
0: โอเคครับ
1: ปาร์คเต่าหายแล้วมาปล่อยเต่ากับหมอดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคไหม
0: ได้คร
1: ับ เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็น
0: โอ้โหได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผมไปซื้อปลามาใช่ไหมครับผมยังไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเราต้องไปเอาไปปล่อยที่ไหน
1: ครับ
0: เพราะว่าในวัดเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมก็เลยเอาไปปล่อยแต่ที่จริงแล้วมันต้องรักกันนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอาจจะโดนโฉบไปกินก็ได
1: ้
0: หรือว่ามันอาจจะโดน แย่งอาหารหรือมันก็อาจจะไปแย่งอาหารคนอื่นด้วย
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้เห็นหมออ้อยครับรักษาสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยแถมช่วยหมออ้อยด้วยภูมิใจมากครับ
3: ครับผมสำหรับความเชื่อในการปล่อยสัตว์แล้วได้บุญเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรต้องคิดก่อนนะครับคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านนะครับการที่เราจะปล่อยสัตว์อันดับแรกก็คือเราปล่อยสัตว์ไปแล้วเราปล่อยสัตว์ไปมีชีวิตต่อเราไม่ได้ปล่อยสัตว์แล้วให้สัตว์ตัวนั้นตายนะครับอันที่สองคือถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอาหารการกินมีหรือเปล่ามีผู้ล่าอยู่เท่านั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราจะไม่เอาสัตว์นะครับต่างถิ่นหรือสัตว์ต่างประเทศมาปล่อยลงแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้สัตว์ในแม่น้ำลำคลองประเทศไทยสูญพันธุ์ไปได้สุดท้ายนะครับผมแล้วก็น้องป้านะครับขอฝากคุณผู้ชมไว้เรื่องนึงนะครับการปล่อยสัตว์ให้ได้บุญปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้ปล่อยแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไปแล้วให้เขาตายอย่าปล่อยไปแล้วให้เขามีความทุกข์ทรมานจากสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการ

0: ปล่อยสัตว์แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปกลับมานะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: วันนี้รายการ Animal Speak ของเรานะครับหมดเวลาลงแล้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
2: สารเต่ายังเลววันๆมีแต่เข็ม
0: แล้วเราทำการรักษา
2: โอ้โหมันโดนฉีดไปกี่เข็มเนี่ย
0: อาจับให้คุณหมอหน่อย
2: คุณหมอนี่เห็นชัดเลยเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่อย่าจับแบบป้านะครับถ้าไม่มีคุณหมออยู่เพราะมันอันตรายนะครับเดี๋ยวมันงับมือ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ของการมีชีวิตรอดในป่ายังเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์หากคุณติดค้างในป่านานเป็นเดือนหรือเป็นปีคุณจะมีวิธีการกักเก็บอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปได้อย่างไรตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การถนอมอาหารที่จะช่วยยืดอายุอาหารของเราไว้ให้ได้นานที่สุด
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับถ้าหากเราพูดถึงการดำรงชีวิตก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีการยืดระยะเวลาของการเน่าเสียของอาหารไว้ให้ได้นานที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาที่นานและสิ่งนี้นะครับจะช่วยให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆด้วยไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
0: วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีที่มนุษย์เราได้เรียนรู้มา

ั้งแต่ยุคสมัยโบราณเช่นการทำให้แห้งการรมควันการใช้น้ำโดยในตอนนี้หากเราอยู่ในป่าและมีวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดคือการทำให้แห้งซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะเป็นการดึงน้ำออกจากอาหารจนทำให้ไม่เหมาะสม

เรามีวัตถุดิบทั้งหมด3ชนิดนะครับและจะทำทั้งหมด3วิธีให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าจะมีวิธีในการถนอมอาหารเพื่อยืดระยะเวลาของอาหารของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นเพื่อการเอาชีวิตรอดวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายมากๆโดยใช้แสงแดดซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องก่อไฟและไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาหารของเราให้ได้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เนื้อสัตว์นะครับที่เราจะนำมาสาธิตผมได้แบ่งเนื้อออกเป็น3ชิ้นนะครับจากเนื้อหมู3กิโลส่วนที่บางที่สุดนะครับผมจะเอามาแล่นะครับเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอาไปตากแดดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันเลยเราก็ไม่ต้องหั่นให้หนาจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เราจะเห็นว่ามีขนาดที่ไม่หนามากนะครับบางแล้วก็แบบนี้ตากแดด2วันก็น่าจะได้แล้วนะครับวิธีการตัดนะครับก็จะต้องดูด้วยว่าเราได้เนื้ออะไรมานะครับเนื้อบางชนิดก็มีความเหนียวมากนะครับเราต้องตัดลายเส้นนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อเหนียวเกินไปหรือเนื้อบางชนิดเราอาจจะเป็นต้องทุบก่อนด้วยนะครับทุบด้วยหินนะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์ยังชีพในป่าเพียงแค่มีดอย่างเดียวนะครับการใช้หินก็เป็นประโยชน์

วัตถุดิบในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเนื้อปลาครับเนื้อปลานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ในการที่จะถนอมอาหารในยุคปัจจุบันของเรานะครับอาจจะใช้ความเย็นหรือสารเคมีหรือไนโตรเจนในการที่จะช่วยรักษาเนื้อของปลานะครับให้มีอายุหรือระยะเวลาของอาหารนั้นยืดออกไปแต่ในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในป่าสิ่งเดียวที่คุณทำได้นะครับก็คือใช้ความร้อนครับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหรือความร้อนจากแสงแดดเนื้อปลานะครับเราจะใช้วิธีการตากแห้งอย่างเดียวครับวิธีการตากแห้งนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเก็บอาหารประเภทปลาไว้กินได้เป็นเดือนเลยนะครับโดยเฉพาะวิธีการทำเนี่ยจะมีวิธีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับปลาอาหารที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับในยามที่เวลาเราหลงป่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีที่จะทำให้เนื้อปลานั้นสามารถอยู่ได้นานที่สุดจะทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับผมได้ปลามา2ชนิดนะครับสายพันธุ์ของเมืองไทยของเราปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาดุกโดยวิธีนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับปลาได้เกือบทุกชนิดและสามารถที่จะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเกี่ยวกับปลาเลยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับการที่เราผ่ากลางแบบออกมาแบบนี้นะครับเรานำไปตากเราก็จะได้เอาไปแผ่กับแดดนะครับการเลาะตามไขสันหลังนี่ง่ายมากนะฮะเราจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเครื่องในออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีการเน่าเสียนะครับแต่ว่าส่วนนี้คือส่วนของไข่ปลานะครับไข่ปลานี่คือเป็นส่วนที่

ที่กินได้นะครับแล้วก็อร่อยมากจะค่อยๆเอามันออกมานี่คือไข่ปลานะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้กินได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะครับต้องกินเลยอันนี้มีอีกนี่นะฮะไข่ปลานะครับ

เราก็ต้องนำปลามาล้างนะครับให้สะอาดที่สุดนะครับเครื่องในนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในป่าและยิ่งเป็นพื้นที่ที่หาอาหารได้ยากไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถนำมากินเพื่อยังชีพได้เลยแต่วิธีการกินคือต้องกินในเวลานั้นเลยนะครับด้วยวิธีการย่างนะครับหรือว่าการต้มก็ได้เครื่องในนั้นนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานครับแต่เนื้อปลานะครับสามารถเก็บไว้ได้นานจำเป็นที่ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้ให้สะอาดที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าต้องสะอาดที่สุดเมื่อเราล้างสะอาดแบบนี้นะครับเราก็นำมาบิออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดครับนี่ครับเรานำมาล้างเสร็จแล้วก็นำไม้ไผ่นะครับมามัดให้กางออกแบบนี้เดี๋ยวไปตากแดดกันครับ

แล้วก็มาถึงวัตถุดิบที่3ของเรานะครับก็คือผลไม้หรือพืชนะครับในตอนนี้เราขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ที่หาได้จากในป่าหรือธรรมชาติสมมุติว่าคุณไปเจอกล้วยดิบกับกล้วยสุกนะครับกล้วยที่สุกแล้วนะครับถ้าหากว่าถูกทิ้งให้นานเกินไปก็จะเน่าเสียได้เราจึงนำไปยืดระยะของอาหารนะครับเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือนำไปตากแห้งนั่นเองครับโดยวิธีการตากแห้งก็ยังคงที่จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณสามารถกักเก็บอาหารไว้ได้ครับส่วนที่2นะครับเราสามารถนำกล้วยมาใช้ความร้อนเนี่ยนะครับกวนให้เนื้อกล้วยนะมีความเป็นครีมแล้วก็สามารถกักเก็บไว้ในภาชนะต่างๆและเก็บไว้กินได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณรักษาและถนอมอาหารที่ได้จากผลไม้จากป่าต่างๆเอาไว้ใช้ในการยังชีพในป่าได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับเมื่อเรามีกล้วยที่สุกและเหลือใกล้เน่าเสียวิธีการกักเก็บรักษามีดังนี้ครับให้นำน้ำสะอาดไปต้มตั้งไฟไม่แรงเกินไปใช้มีดหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆและบดให้ละเอียดจากนั้นก็เทลงไปในน้ำที่เดือดแล้วค่อยๆกวนจนเนื้อกล้วยเหนียวได้ที่แล้วตักออกไปใส่ภาชนะมิดชิดและเก็บไว้กินได้ครับ

ตอนนี้เราก็ทำการตากวัตถุดิบของเราไว้แล้วนะครับแล้วยังมีเนื้อสัตว์นะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้สำหรับการรวนเดี๋ยวเราไปทำกันต่อครับไปการที่เรามีเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับและลงไปรวนในกระทะเมื่อเรานำมาใช้ทานต่อไปก็จะมีวิธีที่ใช้ไฟเพื่อให้สุกอีกครั้งหนึ่งนะครับการรวนหมูนะครับจะสามารถช่วยให้หมูเนี่ยไม่เน่าเสียได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานอันนี้คือวิธีที่ร้านเดินป่านิยมทำกันมากนะครับพยายามทำให้ชิ้นเล็กที่สุดนะครับอย่าให้หนาเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเป็นรวนแล้วเราใช้ชิ้นหนาเกินไปเนี่ยข้างในมันจะดิบเลยนะครับแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้เวลาที่เราใช้พกเดินป่า

โอเคการหั่นเราอาจจะกลัวว่าใบมีดที่เราพกไปในป่าเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เดียวที่เรามีนะครับบดคมได้เวลากระทบกับหินเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้หินที่มีทั่วไปรับมีดได้เลยนะครับหมั่นทำให้คมอยู่เสมอแต่เราใช้งานจะได้สะดวกมากขึ้นนะฮะชาวบ้านนะครับที่เขาใช้วิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาสามารถกินดิบได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นรวนนิดนึงลวกในน้ำร้อนนะครับเอาขึ้นมากินได้เลยนะครับการที่เราจะนำเนื้อสัตว์นะครับหั่นแล้วไปรวนหรือว่าจะนำไปปรุงเป็นอาหารนะครับต้องหมั่นสังเกตนะครับสิ่งสำคัญคือต้องดูว่าเนื้อเนี่ยเน่าเสียหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเน่าเสียแล้วเรากินเข้าไปนะครับเราอาจจะป่วยเป็นโรคท้องร่วงได้หรืออาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับ

เราใส่น้ำลงไปนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปลวนนะครับลวนให้สุกนะครับแต่ไม่สุกมากนะครับจนแข็งแล้วเราสามารถนำติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากแคมป์หรือออกจากที่พักการเดินป่าหลายวันนะครับสามารถติดตัวไปใช้เป็นอาหารได้โดยที่หมูยังคงอยู่ในสภาพดีและไม่เน่าเสียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่มากจนเกินไปนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันเพียงแค่นั้นนะฮะ

0: ในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถนอมอาหารนั่นก็คือเกลือนั่นเองครับเกลือนะครับอยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะใช้ในการถนอมอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหารแต่เราจะสามารถหาเกลือที่มีความเค็มมากพอมาใช้ในการรักษาหรือถนอมอาหารของเราในธรรมชาติได้จากที่ไหนไปติดตามพร้อมกันครับและในสถานที่ที่เราอยู่ในตรงนี้คือบริเวณพื้นที่โล่งและมีหน้าผาสูงชันดังนั้นผมจะไปเดินตามหาโป่งของเลียงผาที่อยู่บริเวณหน้าผาครับโดยบริเวณโป่งสัตว์นะครับจะมีดินที่มีความเค็มมากกว่าปกติครับดังนั้นเราจึงนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้ไปเดินดูกันครับว่าเราจะพบโป่งสัตว์หรือไม่ครับ
1: โป่งของสัตว์คือบริเวณพื้นดินที่พบแร่ธาตุชนิดต่างๆมารวมกับธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์เราด้วยในตอนนี้ผมจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่มีเลี้ยงผาอาศัยอยู่เพื่อค้นหาโป่งเลี้ยงผาและนำมาใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือนั่นเองครับโดยเกลือนั้นจะช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตที่จะย่อยสลายอาหารเช่นแบคทีเรียหรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ได้นั่นเอง

0: ตอนนี้ผมได้มาพบโป่งของเลียงผาแล้วนะครับการเกิดโป่งเนี่ยนะครับเกิดจากหลายรูปแบบทางธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่จะสะล้างแร่ธาตุต่างๆมารวมกันแล้วทำให้พื้นดินบริเวณตรงนั้นมีความเค็มมากกว่าปกติดังนั้นนะครับเราจะนำดินของโป่งสัตว์เนี่ยไปใช้ในการถนอมอาหารแทนเกลือได้ครับจะเห็นว่าบริเวณของโป่งนะครับมีรอยของสัตว์เนี่ยพยายามที่จะคุ้ยซึ่งจะอยู่บริเวณหลังก้อนหินตรงบริเวณเนินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินนะครับไปใช้ในการที่จะถนอมอาหารของเรากันวิธีรมควันนะครับจะเป็นวิธีที่นิยมมากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนืออลาสก้าหรือต่างประเทศอื่นๆหรือพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขาหรือในสถานที่ที่มีฤดูเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวที่ยาวนานและวิธีนี้นะครับผมได้ไปตามหาดินจากโป่งสัตว์นะครับซึ่งมีความเค็มของแร่ธาตุที่มารวมกันโดยเราจะใช้ในการที่จะนำมาพอกเนื้อสัตว์พอพอกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำไปรมควันนะครับหรือนำไปวางอยู่ในพื้นที่เตาที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ
1: การก่อเตาไฟเพื่อใช้ในการรมควันมีหลายวิธีอย่างมากโดยจะสามารถขุดหลุมหรือก่อขึ้นด้วยหินและดินเหนียวและสร้างด้วยวัสดุจากไม้เพื่อให้ควันนั้นเข้าไปอยู่กับเนื้อสัตว์มากที่สุดโดยควันไฟนั้นจะมีสารคาร์บอนิลซึ่งสารนี้จะทำให้เกิดสีส่วนสารกลุ่มฟีนอลช่วยเรื่องกลิ่นรสที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้เพื่อที่ทำให้ผิวของเนื้อสัตว์ค่อยๆแห้งเพื่อช่วยรักษาเนื้อสัตว์ข้างในไว้ได้นานเป็นปีครับ
0: ผมจะเอาดินนะครับดินนี่คือเราได้มาจากโป่งสัตว์นะครับจะใช้ดินนี้ในการพอกเลยนะครับพอกไม่จำเป็นต้องทำหนาจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับคือยุคสมัยใหม่นะครับผมขออนุญาตใช้เกลือจริงๆเลยนะครับในการที่จะช่วยพอกอาจจะช่วยตบนิดนึงนะครับตบให้มันเข้าเนื้อนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ละหลังจากนั้นนะครับจะนำไปรมควันนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้นำตะแกรงด้านบนด้วยไม้นะครับแล้วก็ทำพื้นที่ในการวางเนื้อพอเมื่อว่าเราวางลงไปแบบนี้เราก็ต้องพยายามที่จะต้องดูฟืนนะครับของเราเอาไว้เสมอเพื่อให้มีควันตลอดเวลาวิธีการนี้ต้องใช้เวลานานครับอาจจะ1วันหรือ2วันก็เป็นไปได้ต้องดูว่าพื้นที่ที่เราทำนั้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็จะนำวัสดุอื่นๆนะครับจากธรรมชาติมาปิดด้านบนเอาไว้อย่างนี้นะครับทับไปเลยนะครับนี่คือการทำให้ควันนะครับอยู่กับเนื้อของเราได้มากที่สุดเดี๋ยวใช้หินเล็กๆเรียงไว้ก่อนนะฮะโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยโดยที่ต้องดูว่ากองไฟเนี่ยนะครับมีควันอยู่เสมอนะครับ

0: ระหว่างที่เราจัดการเรื่องของเนื้อลงควันอยู่นะครับเราก็ไปเอาเนื้อตากแห้งเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกของเนื้อเนี่ยเริ่มแห้งนะครับเราก็จะใช้เวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะใช้ได้แล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้แล้วครับ
1: การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุรักษาอาหารของเราให้ได้นานที่สุดนั้นจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตหากคุณหลงป่าและไม่รู้ว่าจะหาอาหารได้อีกเมื่อไหร่การที่เราคำนวณปริมาณอาหารที่มีและค่อยๆกินอย่างประหยัดให้เพียงพอต่อพลังงานของร่างกายแต่ละวันได้วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอนและพื้นฐานทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อีกด้วยครับ
0: และเนื้อหมูที่เราได้ลมควันทิ้งเอาไว้นะครับเมื่อมองแล้วว่าใช้ได้เราอาจจะเอากลับเข้าไปแขวนในที่พักของเราโดยการแขวนนั้นจำเป็นต้องแขวนให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลบหลีกสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาแย่งอาหารเราได้และถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมีลมโกรกด้วยยิ่งดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะช่วยรักษาพื้นผิวของอาหารนะครับไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและวิธีการที่เราได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเป็นวิธีการการเก็บอาหารหรือการถนอมอาหารที่อยู่คู่โลกมนุษย์เรามาอย่างยาวนานครับเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วและไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มเติมและท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบอื่นๆได้อย่างหลากหลายครับและการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในป่าและให้อยู่ได้นานที่สุดนั้นการที่เราได้อาหารหรือวัตถุดิบมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยเมื่อเราได้มาแล้วก็ต้องมีการคำนวณที่จะใช้อาหารได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการถนอมอาหารที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตรอดไปได้พบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าโหลดกันได้เลย
3: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟโอ้ต
5: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
6: น้ำกระท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟโอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตุนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล์มน์นึงเป็นคอล์มน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์สองฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทากทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เพราะเนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
0: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก็คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
4: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
4: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
4: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการ

0: ือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว้
1: อย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม
2: ้พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอด

0: ั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตสุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ย

0: มาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
1: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10 ล้านคนใน1 สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ

0: ไปทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมิฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
2: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
0: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวดันลมมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันหนึ่งที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมกลิ่นเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่สองก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดจ้านกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถือเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันอาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทย

เนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprintนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่2คือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งมีคนชอบจะมาลักพาเด็กเป็นเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์มาอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนอะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบ

ันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทมเนี่ยนะครับสื่อก็ทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหละจึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูสิอย่างสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นสวนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมอะแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหัวลุ่มเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบเนี้ยเหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่ามันมี

ใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอ้ของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่เอามาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปรอทพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เบื้องเริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่2ก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

0: ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บุคลิกนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ๊ยไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง60-70วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขณะนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เรียกว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยได้กินเข้าไปเฮ้ยก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าเออหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปริพวกนิสัยเขาเอง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี่
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิ
0: งช
2: ้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้เ
2: ก่งได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียดไปเลย

0: ก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
1: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
0: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
1: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักเลย
0: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
1: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
0: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
0: ใช่
3: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเลยเป
0: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
0: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
0: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะเหมือนใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
0: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันนี้อันนี้ค
2: ือหัวหมวกคือหัวหมวก
0: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
0: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
0: าย
2: นะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
0: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหนันสานะใครจะเอาไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัว
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: ตัดเราตัดงี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะลูกโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่เนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก
1: ็
0: จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่ได้จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: แขนที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับ
0: แล้ว
1: ก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของ
0: เสาอ
1: ย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
2: โอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคน
2: แ
1: หละอ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
1: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: นี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
1: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
1: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่ไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค
0: ่ะใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอก
1: อ
0: คือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็จะได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่
1: าง
0: เงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี
0: ้ลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพ

0: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ป้องนิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เราก
1: ลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใช่
0: เราใช้สีอะไรคะวันน
1: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: แบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกรวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: อ้าวคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องติดครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัด

หลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugarแปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ม
2: มี่โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมาก

เราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เฮ้ยเจ้าละเจ้าเด้าเด้หั่นบ่เฮาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาเนี่ยบ่ได้ดูหั่นเนาะเอาตั้งตายแล้วมอนี่ท่านก็สิขอฝากให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มาเตียงเด้อเอ้าดูบ่เฮ้ยโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝากบ่ดวกล่ะเออมื้อปีกันบ่นี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาบูชาไปเป็นหยังมาบ่ามาบน อยู่นี้มาแก้อยู่นี้ถ้ามาแก้นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตะโลกธรรมดาแล้วกันมามามาใกล้กว่านี้มาเข้ามาเข้าตั้งเอาลองดูลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34 35 36

ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีไนเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงนุ่งเรียนบิทะลงลักๆถึงนุ่งเรียนถึงห้องอีซอภาษาบลูออนดัง

0: ถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักๆคือสอนภาษาบรูลึง
1: ภาษาบรูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบลูถึงวิทลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกดรูเปมพัวเกาละเกิดกดรูเอ็มไอเกาละเกิดกดรู
2: ตะกืดไม่แหละดักเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบลูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบลูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบลูออนกอนสงัดอันในตองปะตะเวตระณะลันตองภาษาบลูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: เจอเตรูนเจอได้นี่อันก็ต้มต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาบรูก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชั่วอจุงวะชั่วจาในขั้นนั้นแทตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องป้นนะครับกี่ชั่วงวะชั่วจาก็สบายอันดอกแทชื่ออันตาอ้อบอนชุ่มหัวชั่วจ่าเปาะแถวนายเลาะชอบปะป้องขีระเบิ้ลตองไล่ตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะคนนี้ก็ตากปะกันเนาะอายุตาเดาะคลองไหนพอบนปืนยัน
4: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาสะเอยอย่างเอเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะเตแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิ้นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
5: เนี่ยมูกุนะเนี่ยวิทลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเนี่ยกุนะดะคองกันในหายโยเริงอยากอ่อนเต่ากัดซออยากอ่อนพะพยานาคเบิ้นอ่อนพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดตยาอ่อนกึซอดอากาปวีบายบายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบายเท่าใน คือเจ็ด
0: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
6: ให้อาตนหรืออาตะวัน
7: อาตะวัน
6: อาตะวันให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาถือไปได้เช่นไรนะตีอ่ะ
7: จะอีปล่อยจ้า
6: ตอนนักการไปให้จุ่มปื้ดซาซาเมจียังไปเลยฟาดซัมเอจียังโอ้ก็เอจียังหล่นเลยฟาดซาปาบี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทิศแนมมาเตอร์เสื่อยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
2: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
5: เกาเบิร์นปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจ้าละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
8: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล
6: ์ปลาไปจับปลาที่เมก
8: ไปเอาที่จับปลา
0: ปัญหาหนัวที่วาลเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงท้าปัญหาจุ่มนายสางซอลเลอร์ไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
9: กำลังจ
0: ุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนัวโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยาออน

tôi chưa ăn hàng tên này nè, không có bóng đá mưa. Anh ấy mua tay bên, chắc cả. Anh ấy xuống hôm nay, cháu có bóng đá. Anh ấy tập bên, phô ba. Như này là can xanh của tia. ภาษาก็ดองวีลบะไฮออนซุนซอนบะไฮตอนยูปอแซงออนอันกัดปืดซอกุติยะโอยออนวีลบะไฮเกอัดเกอจายเนมูกูนาอะอยอวีลบะไฮดอจิกะไฮนับถือศาสนาวีลบะภาษาบะไฮจิกะไฮนับถือกูมูยตะยออันอะเลปะทำลายกันเรื่องของวีลไฮ

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดาดาคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดาคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนย

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ววันแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

0: ชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าออเช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวDicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือInterprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะฮะแล้วก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพลย์นะฮะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพลย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขาหมาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: อ๋อเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะตะละยา
3: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ป ังเย็นไงน้อง
3: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะเนี่ยวัยรุ่น
4: มามีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมาก็มีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: เราไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมันได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
3: งอกกระป๋อง
4: อืมงอกกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็ให้มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
3: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
6: จุ๊กค่ะเอ้ยขนมจุ๊กค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
6: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
6: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10 บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
6: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมข้อขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอะเซ่
7: ค่ะก็คือ
6: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
6: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
6: อ๋อแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
6: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
6: ว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม
8: ่หิวข้าว
6: ก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้หรอ
8: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
6: ก็กินสินี่ก็ขนม
8: กินข้าว
6: จะกินอะไรล่ะ
8: ตังแม่ตัง
6: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
8: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม่
7: แม่ยันนะคะ
8: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังเว้ย

0: โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
1: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม่
0: โอ้ลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
1: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอ
2: ันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลไปไปนะลูกนะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
2: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
0: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
2: จ้าม
0: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
1: คุณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
0: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
1: ่คุณแม่คุณแม่จะเย็นๆก่อนนะ
0: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาผ่าโอ้แม่หน้ามือ
2: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
0: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
2: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
0: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้น่ะแล้วก็ขูดมะพร้าว
2: จ้า
0: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
2: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
0: า
2: ะ
0: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
2: ขี่
0: กระต่ายนี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยเออเดี๋ยวต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
2: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
0: จริงเหรอ
2: ใช่
0: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
2: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
1: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
0: ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยไป
0: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
1: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
0: ่ไม่เคยเลย
1: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
0: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนล
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
0: พาลูกไปด้วยก็ได้แหละ
1: พาลูกไปด้วยได้
2: เขามีการแนะนำการดูแลที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
0: เอาขนมไปขายได้ไหม
2: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะ

0: เขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัขกัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปดูว่าจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เขาไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ประทับใจคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงเนี้ยนะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
7: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชน อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
9: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตกลางวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ย

0: ะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆ นักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที
5: ่อนามัยที่
4: เ
5: รา
4: แล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่สุดแพ้
5: มันก็เป็นถ้าเราเอาประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
5: ม
4: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
7: จงอางจงอาง
4: จงอางเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
7: ต้องไปทำคนตั้งอยู่ครับตั้งอยู
4: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
7: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทันก็ตี
9: ตีทันก็ตี
2: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งการเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี้
10: จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็น

หมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้เกิดเหตุ

0: ที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
1: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสต.นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
2: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
3: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
4: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแผนไทย นะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
5: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
6: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสต.ปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสต.ปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่น

0: เบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รปสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่พี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำใหดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
2: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
3: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
4: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รปสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
5: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็อยากพี่ๆอสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
6: ก็ยังประมาทอยู่ก็ยังมีความประมาทอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวานนิดนึงแต่ว่าก็มีความมั่นใจแหละอย่างที่ทัชชี่บอกนะคะ
7: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
5: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมด

0: พราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแบบฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนนี่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็เขาก็เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
2: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
3: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูแบบคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
4: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
3: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อะพี่เราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
4: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างนี้ครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างนี้ครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับ
2: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
5: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

哈，嗯。

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้นดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ือจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: ชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: มันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

0: วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะ
1: อันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปท

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆหมูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
1: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: เกลือนะคะใส่ไปแล้ว

0: ลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ยจานที่สองของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือ
1: นส
0: ้
1: มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
2: อันนี้เนี่ยด้วยความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องชิมทุกอย่าง

0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะ
1: เมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
2: ์ต้องได้ชิมค่ะ
1: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
2: ได้หมด
1: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนแบบเหมือนเรากินหัวปลี
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวัดเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการัง สัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ต้อนรับคุณแม่อัชราและคุณวริศรรักพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราวันนี้ออกอากาศวันที่5ธันวาคมค่ะหมวยทราบว่าวันที่5ธันวาคมมีความหมายมากๆกับแม่และลูกคู่นี้มีความหมายมากขนาดไหนคะ
2: ประมาณไม่ถูกค่ะ เพราะว่าวันสุดท้ายที่ทำให้เราหลุดรอดจากความทุกข์
1: คือเมื่อตื่นมา5ธันวาคม62เนี่ยเป็นวันแรกที่เราหลุดพ้นจากเรื่องของหนี้สินซึ่งเป็นพันธนาการคู่มากับชุมพรกับอำนาจโดยตลอดแต่ก็มันหลุดเอาวันที่5ธันวาคมโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็คิดว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยทั้งชาติแล้วก็เป็นวันที่อภิมหามงคลสำหรับชุมพรกับอำนาจเป็นวันที่มีความหมายที่ทำให้เราต้องคิดถึง5ธันวาคมไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชุมพรกับอำนาจที่สร้างปรากฏการณ์ร่วมกัน
0: วันที่5ธันวาคม2562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครอบครัวรักพันธ์เจ้าของชุมพรกับอำนาจก่อนที่จะรู้จักกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีหนี้สินจำนวนมหาศาลจนถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเมื่อปี2552แต่เชื่อหรือไม่ว่าพวกเขากลับผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ด้วยพลังจากเครือข่ายในที่สุดสามารถปลดหนี้ก้อนโตได้อย่างไม่น่าเชื่อภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายในนามเซฟชุมพรคาบาน่าเชื่อว่าเรื่องราวของครอบครัวรักพันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆธุรกิจได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะ
3: แล้วหนี้จำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าเกิดมาจากอะไรคะ
1: เกิดมาจากการกู้นี่แหละครับ
2: ความไม่พอเพียง
1: คุณแม่บอกไม่พอเพียงมันก็เกินขนาด
2: ก็ทวงกันเพราะว่าชีวิตแม่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปกู้เงินจำนวนใหญ่ๆขนาดนั้นคือตั้ง150
3: กู้150ล้าน
2: ค่ะ150บอกลูกจะไหวไหมเพราะตอนนี้มาเป็นรุ่นของลูกและที่เข้ามาช่วยนะ
4: นั่นคือกู้มาเพื่อมาทำธุรกิจการท่องเที่ยว
1: จริงแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแหละคร
4: ับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนมาถึงคือก็ขยับมาเรื่อย
2: แต่ทีละน้อยไงคะ
1: โตมาเรื่อย
4: ทีละน้อยๆขึ้นมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยเดิน
2: เป็นล้านน้อยๆต้น
4: เบ็ดเสร็จยอดที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับ
1: 300ครับ
4: 300ล้านบาท
2: เท่าตัว
1: ก็ดูตัวเลขแล้วก
4: ็รับสภาพ
1: จากจะร้องไห้เป็นหัวเราะ
4: ครับ
1: ทำไมเก่งจัง
2: เราไม่เคยคิดถึงเรื่องความตายเราก็เลยไม่ตาย
4: ครับ
2: เป็นนักสู้
3: ค่ะ
4: แต่ในเมื่อที่เราเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่พบทางสว่างแต่แล้ววันหนึ่งก็มาพบบุคลากรหนึ่งท่านที่ชี้ทางสว่างให้แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
4: บุคคลท่านนั้นคือใครและธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ศัลยกรรมธร
4: ครับ
1: อาจารย์ก็ให้เราทำเรื่องของการหันมาพึ่งตนเองหยุดคิดเรื่องหนี้ก่อนคือรู้จักพอแล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่าคิดเรื่องเอาประโยชน์จากคนอื่นให้คิดช่วยเหลือผู้อื่นหันกลับมาพึ่งตนเองเราก็เริ่มทำเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในโรงแรมด้วยวิธีธรรมชาติก็ประหยัดไปได้แล้วนะครับเรื่องของการผลิตน้ำยาต่างๆแชมพูสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
2: เมื่อก่อนเราซื้อหมด
1: เรื่องของการปลูก
4: ครับ
1: นะครับการปลูกด้วยวิธีธรรมชาติการผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
3: ค่ะ
1: จากสัตว์แม้กระทั่งจากคนก็มีวิธีทำให้สะอาดถูกสุขอนามัยแล้วก็มาใช้กับไม้ยืนต้นไม่ต้องใช้กับผักก็ได้เรื่องของการสร้างเราเรียกว่าเศรษฐกิจพวกเรา
4: ครับ
1: ก็หันมาพัฒนาสินค้าจากพวกเราก็คือจากพนักงานจากชาวบ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาในโรงแรมเราทำการจ้างงานให้รอดพอดีไปด้วยกันก็เลยมีโครงการชื่อว่ารอดพอดีคือทำอะไรที่จะมี

0: จังหวัดไกลแค่ไหนเราก็ซื้อข้าวเราก็ซื้อเปลี่ยนเป็นเรามาเริ่มปลูก
1: ซื้อผ่าน
0: ของทำความสะอาดในโรงแรมไม่ว่าตามห้องนอนเราซื้อก็เริ่มผลิตเองอันนี้ก็คือเสียใช้เศรษฐกิจพวกเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์แนะนำมันเลยทำให้เราลดต้นทุนได้
2: ใช
0: ่ไหมครับ
3: ลดต้นทุนด้วยเยอะด้วยแล้วก็เกิดกิจกรรมขึ้น
0: ครับแล้วการที่ทำทั้งหมดเนี้ยมันปลดหนี้300ล้านได้ไหมครับ
3: จริงๆมันก็ยังไม่ได้หรอกครับ
2: ค่ะ
3: มันยังไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลทันทีเดี๋ยวนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความเพียรด้วยมีความพยายามค่อยๆทำกิจกรรมไปเรามีที่พัก
2: มีทัวร์ดำน้ำ
3: เรามีเรื่องของการดำน้ำ
2: เรียนสอน
3: เราเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนรอบๆ
0: ครับ
3: ก็ทำให้เราพอที่จะลืมตาอ้าปากได้
2: ส่งดอกพอไปส่งดอก
4: ค่ะตอนที่อาจารย์ยักษ์แนะนำวินาทีที่พี่วริศรตัดสินใจเดินตามแนวของอาจารย์ของพระเจ้าอยู่หัวค่ะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะสำเร็จ
3: ตอนแรกไม่ได้มั่นใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องพ่อเพียงอะไรเงี้ยเราคิดว่า
2: เ
3: ราทำตามศรัทธายังไงก็สำเร็จที่ได้ทำเคยตัดสินใจที่จะบอกให้คุณพ่อขายไปเถอะซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็รู้สึกว่าคิดหนักเหมือนกัน
4: เจ็บปวด
3: อันนี้ทรมานที่สุด
4: เดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกคุณอุ้มคนึงนิดชะนโมเป็นตัวแทนของผู้ที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติแล้ววันนี้ก็ทำมากกว่านั้นด้วยก็คือสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและคุณตูนภาวลินลินธงชัยมาสกีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโฮสเทลนะคะแล้วก็เป็นคนที่น้อมนำหลักความพอเพียงมาใช้ในการทำธุรกิจในนามของกลุ่มพอแล้วดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: อยากจะถามทั้งสองท่านเลยครับคำถามเดียวกันเลยว่าการนำแนวคิดพอเพียงมาใช้กับธุรกิจเนี่ยเคยกลัวกันบ้างไหมว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอุ้มก่อนก็ได้ครับ
5: ค่ะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มศึกษามาพอสมควรนะคะหลังจากที่ตัวเองเลือกที่จะกลับบ้านค่ะแล้วก็ในการทำงานเนี่ยไม่มีความกลัวอะไรเพราะเราเชื่อแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเรื่องดีจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้ทำงานเรื่องพวกนี้เพื่อจะสื่อสารต่อไปอะค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากให้ชุมชนของเรากลับมาเนี่ยก็คือว่ามันมีความเกื้อกูลกันมีรอยยิ้มให้แก่กันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เลยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกันแรกๆชาวบ้านก็จะไม่เก็ตนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเห็นในทีวีหรือตามที่เขาพูดอ่ะคืออะไรแต่มันจะผ่านการลงมือทำที่เขาเริ่มปลูกผักมีอยู่มีกินแล้วก็แบ่งปันเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ
0: ครับแล้วคุณตูนล่ะครับ
6: ก็ตอนที่เลือกเพราะว่ามันก็ตั้งอยู่ที่3ห่วง2เงื่อนไขอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นถ้ามันเริ่มจากห่วงแรกว่าเรารู้จักตนแล้วก็ในตัวธุรกิจเรารู้ว่ามันมีเหตุผลว่าเราจะทำอะไรบ้างลงทุนยังไงคิดเรื่อง financial ก่อนถ้าเราจะทำธุรกิจที่รู้จักให้มันให้แบบยั่งยืนหรือเปล่าก็คือมีภูมิคุ้มกันนะคะก็พอคิดให้ครบทุกย่านเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่มีความกลัวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะ
0: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกนะครับ
4: เราจะพาทุกท่านย้อนไปดูวันเวลานะคะที่สองแม่ลูกต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจำนวนมากมหาศาลเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะคะที่มีการลงความเห็นกันในครอบครัวบอกว่าขายกิจการทิ้งไปเถอะมันน่าจะดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรที่ทำให้ความคิดที่จะขายธุรกิจชุมพรคาร์บอน่าหยุดลงแล้วสองแม่ลูกต่อสู้กันยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่นี่ชุมพรคาบานาค่ะคนทั่วไปเวลาได้ยินชื่อนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นรีสอร์ทธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ว่าสำหรับฉันและชาวหาดทุ่งวัวแล่นอีกหลายๆคนที่นี่คือครอบครัวค่ะที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็สอนสิ่งดีๆสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวคนนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะอย่างในปี2542ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศค่ะ
1: โอเคมิสเตอร์มิก I have already prepared the deed and the paperwork for you when you ever please let us know thank you
0: คุณวริศคะต้องขายแน่ๆแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็คงต้องอย่างนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณอันนั้นมากๆนะครับที่ช่วยดูแลมาโดยตลอด
0: ฉันสิคะที่ต้องขอบคุณคุณแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณด้วยนะคะที่ทำให้พวกเรามีงานทำแล้วก็สอนให้พวกเรามีความรู้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ก็พูดแล้วก็มันน่าเสียดายจริงๆนะคะ
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่สู้มาได้สุดแค่นี้จริง
0: ๆไม่เป็นไรค่ะ
2: วันนี้จะไม่ลองคุยกับคุณพ่อดูอีกทีเหรอลูก
0: นั่นคือคุณวริศสอนค่ะเป็นผู้สืบทอดกิจการที่นี่แล้วก็นี่คือคุณแม่เขาค่ะคุณแม่เป็นคนที่คิดริเริ่มที่จะให้ชุมพรคาบานาดำเนินกิจการไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและคุณแม่ก็เป็นคนสอนให้พวกเราสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วก็สอนให้พวกเราอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียงด้วยค่ะถ้าต้องเสียที่นี่ไปจริงๆคนที่เสียใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณแม่นั่นแหละค่ะ
1: ผมว่าพ่อก็คงคิดดีแล้วครับแม่
2: แล้ววันนี้จะไม่เสียใจหรือลูกจะไม่เสียดายหรือว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านเราได้ทำอะไรมากับเขาพัฒนาแถวนี้มาเป็นเวลายาวนานนะลูก
1: มันก็เสียดายครับแต่ว่าจะทำไงได้ครับ
2: อันนะ
0: คะ
2: ถ้าเจ้าของใหม่เข้ามาฉันจะพูดกับเขาฝากอนะกับพวกชาวบ้านในชุมชนให้ได้ทำงานกับเจ้าของใหม่เขานะแล้วก็ฝากอนะด้วยนะช่วยถ่ายทอดสิ่งดีๆที่เราเคยได้ทำด้วยกันมาให้เด็กรุ่นใหม่ด้วย
0: ค่ะคุณ
1: แม่เข้าใจผมนะ
0: และนี่ก็คือความห่วงใยและความปรารถนาดีที่คุณแม่มีให้กับพวกเราเสมอมาค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้ที่นี่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่มากกว่าที่มันจะเป็นที่ทำงานหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดๆฉันไม่อยากจะเสียที่นี่ไปเลยจริงๆค่ะ
1: คุณแม่ต้องเข้าใจผมนะครับ
2: แล้วแต่ลูกเถอะ
1: สวัสดีครับพูดสายอยู่ครับรางวัลอะไรนะครับจากใครครับแม่ครับแม
2: ่อะไรลูกอะไร
1: เราได้รับรางวัลครับแม
2: ่รางวัล
1: ได้รางวัลครับ
2: รางวัลอะไรใครให
0: ้เหมือนฝนเย็นฉ่ำพรมลงบนดินแล้งเลยล่ะค่ะคุณวริศสอนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าชุมพรคาบานาของเราได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศธุรกิจขนาดกลางที่ดำเนินงานตามแนว

0: ทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วมันก็สร้างความปลาบปลื้มมาให้คุณแม่มากๆและแน่นอนค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะค่ะ
1: แม่ครับผมไม่ขายแล้วผมไม่ขายแล้วครับแน่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ขายที่นี่แล้ว
0: แน่ดีใจจริงๆเลยค่ะคุณวลิศโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
2: ลูกแม่ดีใจมากนะแต่ลูกมั่นใจเหรอลูก
1: รางวัลนี้ส่งพระราชทานมาก็เพราะว่าเราอะทำธุรกิจเพื่อให้คนอื่นอยู่ได้ถ้าเราจะต้องขายที่นี่เพื่อให้ตัวเราเองอยู่รอดผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องแล้วครับ
2: แม่ดีใจที่สุดเลยลูกต่อจากนี้ไปนะอย่าได้พูดว่าจะขายที่นี่อีกเป็นอันขาดแต่พวกเราต้องร่วมมือกันทำที่นี่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่มีพระทรงมีพระเมตตานะลูก
0: และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชุมพรคาบานาของเราก็ยิ่งมั่นคงในความเป็นครอบครัวเพราะพวกเรามีพ่อผู้ทรงเมตตามอบพลังใจผลักดันและก็นำจิตใจของพวกเราทุกคนให้จับมือกันสู้กันต่อไปค่ะ

0: นยังไงบ้างครับแม
1: ่เหมือนกับที่เกิดขึ้นเลยไหมครับ
2: ก็เพราะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ตัดสินให้แม่ตัดสินใจเลยว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องขายอีกเหมือนที่ละครพูดนั่นเลยค่ะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไงก็ไม่ขายมันเหมือนลึกๆว่าเราได้ทำถวายท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นนะคงจะรู้ว่าเราตั้งใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็สองคนแม่ลูกก็คิดว่าเราจะทำอันนี้ถวายท่านอยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้เพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นห่วงความไม่รู้ของประชาชนนั่นนะคะมันทำให้รู้ไม่เท่าทันคนอื่นแล้วก็เอาตัวรอดเนี่ยยากท่านก็ห่วงตรงนั้น
3: ค่ะ
2: แล้วก็ได้เจอด้วยตัวเองคือเวลาที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เป็นห่วงนะคะแม้กระทั่งเรื่องข้าวที่จะต้องกินไปทุกวันท่านก็ยังมีรับสั่งว่ายิ้งเรื่องการปลูกข้าวก็กลับมาแล้วก็มาบอกทุกคนตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่ชุมพรเริ่มปลูกข้าวกันเยอะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ปลูกข้าวและกินข้าวที่ตัวเองปลูก
1: ครับงั้นย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับแม่ตอนที่แม่บอกแล้วแต่ลูกเหมือนในละครเมื่อกี้
2: คือตอนนั้น
1: แม่คิดยังไงครับ
2: มันก็สุดๆแล้วไงคะมันเหมือนไม่มีทางออกมองหาทางออกก็ไม่เจอแม้ว่าเราจะเริ่มที่จะมีความสุขจากที่การมาปรับตัวก็คิดว่าถ้าเราให้ตรงนี้เข้าไปเราก็ยังพอมีที่ของเราเหลือเราก็ไปทำที่อื่นกันเถอะลูกถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนะคะเอาขายก็ขายแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าได้ถ้วยพระราชทานจากในหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเลยนะเลิกได้เลยมันคงจะมีวิธีอื่นที่เป็นความมหัศจรรย์สำหรับแม
3: ่ค่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
3: ของพี่วริศรเองเนี่ยเหมือนบอกกับตัวเองบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายที่นี่ไปเรานั่งมองถ้วยพระราชทานเราจะรู้สึกเหมือนผิดไปตลอดชีวิตเลยตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
4: หลังจากที่ได้รับถ้วยพระราชทานก็มีอยู่คำ

0: ถึงที่คนที่โทรมาเนี่ยก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงทราบและก็ได้อ่านรายละเอียดของ
1: โครงการของเรา
0: โครงการด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจตลอดว่าตอนที่เกิดวิกฤต40เนี่ยเราลำบากที่สุดเราได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านในตอนที่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับคนชุมพรก็ได้รอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นพอมาถึงวิกฤตตรงนี้อีกในนาทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ยังพระทานความเมตตานะครับพอคุณแม่พูดอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราคิดเลยว่าถ้าไม่ขายเนี่ยเราจะต้องต่อสู้อีกนานมากเพราะวิกฤตครั้งนี้ใหญ่หลวงแน่นอนแม้จะทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ทันกับวิกฤตเพราะว่าวิกฤตไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ชำระหนี้อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของตัววิกฤตของธนาคารเองก็ต้องเปลี่ยนมือไปเป็นคนอื่นด้วยเพราะนั้นหนี้เราก็เลยกลายเป็นหนี้ที่มีปัญหามาอีกรอบแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกสิ่งที่มาในปี52 ก็คือหมายศาลที่ฟ้องชุมพรกับมาน่าว่าไม่สามารถชำระหนี้ได
2: ้ค่ะอย่างที่พี่มิกอย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่าก้าวต่อไปของชุมพรกับมาน่าแม้ว่าจะมีหนี้สินเยอะแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวมีคนร่วมเดินทางด้วยเป็นเครือข่ายนะคะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาเหมือนกันวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์เข้มไตรภพโคตรวงศ์สาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์อธิบายในสิ่งที่อาจารย์ต้องทำหน่อย
4: คือจริงๆก็คืออยู่คนวงการเดียวกัน
1: ครับ
4: คุณวัชสอนเนี่ยเรียนจบด้านโรงแรมแล้วมาดูโรงแรม
1: ครับ
4: ส่วนผมเนี่ยจบด้านโรงแรมแล้วก็มาสอนด้านโรงแรมเราก็เลยฝันว่าเฮ้ยเราอยากเจอครูแล้วก็โรงเรียนโรงแรมแบบไทยๆอ่ะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เห็นในข่าวครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเห็นรูปผู้ชาย2คนยืนอยู่ริมทุ่งนาคืออาจารย์ยักษ์คุณวริศร
1: ครับ
4: แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่สามารถประยุกต์ใช้กับโรงแรมได
1: ้ครับ
4: เฮ้ยนี่ไงผู้ชายในฝันของเราไม่ใช่นะอาจารย์ครับคือเราอยู่กับเรื่องวงการท่องเที่ยวโรงแรมมานานนะฮะเราก็เลยรู้สึกเบื่อว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์เรานะฮะก็เลยค้นหาจนเจอว่ามีผมใช้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งการโรงแรมเป็นโรงเรียนการโรงแรมนะฮะแบบสไตล์ของเราก็เลยทำให้เส้นทางได้มาเจอนะครับผู้ชายชื่อวริศสิทธิ์วิวัฒน
1: ์เหมือนเปลี่ยนครอบครัวแล้วเธอไงไม่รู้แล้วอาจารย์เข้มได้ช่วยหรือว่าปรึกษาเรื่องการชำระหนี้ของเรายังไงบ้างไหมครับ
4: ตอนนั้นก็คือเครือข่ายสิ่งที่ช่วยก็คือเรามีการตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่ชุมพรคาบาน่าใช้คำว่าเพลินศูนย์เพลินเพลย์บวกเลินก็คือเพลินอะไรเงี้ยฮะแล้วที่นี่ก็กลายเป็นที่ฝึกอบรมพลนะครับผ่านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน
1: ะ
4: ฮะ70รุ่นก็ 7,000 กว่าคนน
2: ะ
4: ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิจกรรมต่างๆในชุมพรวานาเกิดขึ้นคนก็รู้จักสื่อมากมายเลยที่มาทำรายการที่ชุมพรกับวานาก็ทำให้คนรู้จักผ่านเครือข่ายเราผ่านกิจกรรมของเราคราวนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติก็เลยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ
2: แม้ว่าจะพยายามเดินหน้าต่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามที่จะทำธุรกิจเพื่อใช้หนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมาถึงวันที่โดนหมายศาลอย่างที่บอก
0: ครับ
2: วันนั้นเหตุการณ์ในปี
0: 52คร
2: ับ 52
0: เรามีการรวมตัวกันที่ชุมพร
2: ครับ
0: ปฏิบัติการจากภูผาสู่มหานาทีฟื้นฟูตั้งแต่ต้นน้ำพระโต๊ะจนถึงทะเลเลย
4: กิจกรรมของเครือข่าย
0: เครือข่าย
4: เป็นรวมตัวกันประเทศหลายพันคน
0: เยอะมาก
4: ครับ
5: เต็มชุมพร
0: แล้วเราร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
1: ครับ
0: ร่วมกันวันที่20มิถุนา พอทุกคนกลับไป22หมายสารมาเลยก็ยังคิดว่าจะคุยกันได้มั้งไปคุยกันที่ศาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: สรุปคุยได้ไหม
0: มันก็คุยมา10ปี
2: แล้วแคมเปญเซฟชุมพรคาร์บอน่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีวิธีการในการระดมทุนยังไงคะ
0: เกิดขึ้นจากการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยครับ
2: ค่ะ
0: ว่าจากหนี้ที่ขึ้นไปถึง200กว่าล้านเนี่ยถ้าสามารถหามาชำระได้จบกันที่120ปีที่แล้วเป็นแคมเปญเซฟชุมพรคาร์บอน่าก็จัดกิจกรรมกันทั้งปีตุลาเนี่ยได้หมายจริงแล้วรู้แน่นอนแล้ววันที่ขายท่อตลาดวันแรกคือ4ธันวาคม
2: แล้วแคมเปญที่รณรงค์มาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงช่วงพฤศจิกาล่ะคะเราได้ตัวเลขใกล้จะถึง120มั้ยคะ
0: เราได้มาจนถึงประมาณ560ประมาณนี้ครับ
1: ครึ่งทาง
0: ครึ่งทาง
1: เหลือเวลากี่วันครับที่ต้องหาอีกครึ่งนึงให้ได
0: ้เหลืออีก7วัน
1: 70ล้านใน7วันแล้วไปหายังไงครับ
0: วันนั้นก็เลยคุยกับน้องหนาวว่าหนาวอาจารย์ยักษ์อยู่ไหนอ่ะคิดถึงแบบต้องไปหาจอมยุทธแล้ว อาจารย์บอกว่าคุณจะไปกังวลอะไรเหลือกี่วันนะ7วันครับอาจารย์เหลือตั้ง7วัน
2: ไม่ใช่แค่7วันตั้ง
0: ไม่ใช่แค่คุณจะไปกังวลอะไรเหลือตั้ง7วัน
1: ซึ่งก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่อาจารย์ยักษ์ใช่ไหมครับทำคลิปเพื่อที่จะบอกเครือข่ายโดยที่มีคำพูดว่าอย่าดูดายใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นการระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเซฟชุมพรคาร์บอน่าแต่เรามีคลิปให้ดูไปชมกันเลยครับ
3: กิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยมันทำให้คนทั่วโลกนี่เดินทางมาประเทศเราเนี่ยปีละ38ล้านคนเพราะนั้นการท่องเที่ยวนี่แหละมันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ดีกว่าผมได้ซ้ำไปเพราะที่นี่นะมันเรื่องทำไร่ไถนาปลูกป่าสร้างอะไรต่างๆเพราะนั้นก็จะเป็นช่องทางเป็นอะคาเดมิกที่สื่อสารปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่โลกได้ยิ่งใหญ่กว่าที่นี่เยอะผมก็เห็นคุณวิศรทำดีทุกคนก็ชมนะยกย่องกันรางวัลก็มาเต็มจนแทบไม่มีที่เก็บแต่ถึงการสภาวะที่โลกกำลังมาครอบงำเนี่ยมันคือการล่าเมืองขึ้นถ้าเราไม่ไปช่วยกันเนี่ยปล่อยก็เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ตายไปเนี่ยมันก็แรงน้ำใจเกินไปผมเนี่ยดูดายไม่ได้
5: ด
3: ู
5: โอ้โห
3: ผมดูดายไม่ได้ผมคือไม่อยากจะปล่อยให้เขาล่มจมไปต่อหน้าต่อตาแล้วผมประเมินว่าเหลือเวลาอีกตั้ง7วันขอให้ทุกท่านลุกขึ้นมาอย่าดูดายนะครับมีเงินคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาท10,000บาทแสนบาทล้านบาทก็ไม่ว่ากันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอย่างเนี้ยขาดได้แค่60ล้านเองเรื่องเล็กมากถ้าทุกคนช่วยกันครับ
5: ครับผม
3: แต่ดูได้ก็แล้วกันขอให้ช่วยกันครับ
1: ถามอาจารย์เข้มครับเพราะอะไรเครือข่ายถึงรู้สึกว่าดูได้ไม่ได้
4: เพราะที่นี่คือแผ่นดินของเราเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแผ่นดินแผ่นดินที่ฝึกคนมาเยอะ70รุ่น 7,000 กว่าคนแล้วก็มีคนไทยคนต่างประเทศมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาที่นี่แล้วก็ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงที่โด่งดังกระจายไปทั่วประเทศนะฮะในช่วง20ปีหลังมาที่อาจารย์ยักษ์เคลื่อนมาเกิดจากที่นี่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลินประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดถึงการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชีวาจริงๆเกิดจากครอบครัวนี้นะฮะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีศรัทธาในเรื่องนี้แล้วเครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศลูกศิษย์ของอาจารย์ยักษ์ก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะครับเราศรัทธาในสิ่งเดียวกันแล้วก็อยากจะรักษาเรื่องศาสตร์พระราชาให้ยังคงอยู่ตลอดไป
2: พี่วริศรรู้สึกยังไงที่อาจารย์อยากอาจารย์เข้มเข้ามาช่วยคะ
0: มันเป็นความรักความห่วงใยที่ทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่สามารถจะทรยศหรืออกตัญญูกับศรัทธาที่ทุกคนมีจริงๆก็ต้องคิดว่าเราต้องรักษาศีลของการทำธุรกิจให้ได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงเป็นเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับเครือข่ายแบบพี่น้องได้ทำงานร่วมกันหลังจากที่ไปท่องยุทธจักรมาสัก10ปี
2: ค่ะ
0: นะครับก็รู้สึกว่านี่แหละความเป็น ความเป็นพี่น้องความเป็นไม่ใช่ญาติก็ยิ่งกว่าญาติ

0: มันรักกันยิ่งกว่าญาติอีกเราก็เข้าใจคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราได้เห็นคนที่มีศรัทธาต่อรัชกาลที่9นะครับต่อเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ความสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยเราได้เห็นพลังสามัคคีแล้วทุกคนก็เป็นการเสียสละโดยที่ไม่มีเงื่อนไขทุกคนทำด้วยความรักความศรัทธาเราจึงต้องสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ
1: การกอบกู้ธุรกิจอาจจะไม่ใช่แบบทุนนิยมแต่อันนี้เป็นการกอบกู้แบบเครือญาติเป็นญาติยิ่งกว่าทางสายเลือด
0: จริงๆการระดมทุนเนี่ยเราให้ทุกคนมาร่วมลงทุนในบริษัท
2: ครับ
0: นะครับลงขันแบบมีส่วนร่ว
3: ม
0: แต่ก็ยังขายหุ้นไม่ได้สามารถทำแบบมีผลตอบแทนได้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่
3: 6%
0: คนก็มาร่วมลงทุน
2: จากที่แปลงนี้เป็นของเราเราติดหนี้ที่นี้ติดธนาคารสุดท้ายแล้วมันไม่มีทางออกเพราะมันเหลือยอด120กว่าล้านเลยปรึกษากันเพื่อทำเป็นรูปแบบเสมือนว่าให้คนมาถือหุ้นบนพื้นที่ของเราคือสรุปแล้วก็คือยอมสละที่ไม่ให้เป็นนายทุนเอาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่เก็บให้เป็นแบบเดิมตามความต้องการของเราว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้แต่เรายอมที่จะไม่เป็นเจ้าของแล้ว
0: เรามีเจ้านายพระองค์เดียวกันเนี่ยครับก็เลยสละได้ซึ่งที่จะครอบครองที่ตรงนั้น
2: สละให้ทุกคนที่มีเจ้านายองค์เดียวกันไม่ใช่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเอาไปกอบกวยทางธุรกิจ
0: จริงๆมีความจำนงจากหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะปิดยอดให้เลยแต่เป็นเงินที่ก้อนใหญ่อาจารย์บอกเราต้องการการมีส่วนร่วมเราอยากได้คนเล็กๆคนละร้อยคนละพันจากหลายๆคนเพราะนั้นอาจารย์จะสอนตลอดเวลาว่าอย่าตาโตอย่ารีบร้อนเราต้องการคนที่มาปฏิบัติการเรื่องของระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อทุกคนไปได้จริง
3: ๆเราจะย้อนให้ดูนะคะในช่วง7วันสุดท้ายกับเงิน70ล้านที่ต้องหามาให้ได้เพื่อให้ชุมพรคัมภนาถูกขายทอดตลาดแล้วในที่สุดค่ะก็มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นชมจากละครเวทีค่ะ
4: ขอบคุณมากมากนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เข้ม
2: โอ้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณวุฒินี่ครับมีเด็กๆโรงเรียนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงเนี่ยร่วมเข้ามาบริจาคกับเราเยอะมากเลยครับ
4: เหรอครับได้ยอดเท่าไหร่ครับ
2: มากเลย
5: ตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัลพระราชทานมานะคะครอบครัวชุมพรคัมภนาของเราก็ขยายมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เราทำกันอยู่บนพื้นฐานความแข็งแรงที่จะทำเพื่อผู้อื่นก็เลยดึงดูดเอาคนที่มีศรัทธาร่วมกันกับเราเข้ามาหาเราอย่างมากมายค่ะเหมือนกับคุณคนนั้นไงคะเขาชื่ออาจารย์เข้มค่ะเขาเป็นคนที่มาจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติค่ะเขาเข้ามาทำกับเรานะคะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้กับเราด้วยค่ะเพื่อที่จะสานต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในแผ่นดินค่ะ
4: 7วันสุดท้ายของชุมพรคาบาน่าผ่านไป6เหลืออีก1วันเรายังขาดอยู่อีก10ล้าน
2: ทริปดูดายที่อาจารย์ยักษ์เขาได้พูดเอาไว้มันอาจจะช่วยทำให้กลุ่มทำธุรกิจเข้ามาช่วยเราได้ทันผมเชื่ออย่างนั้นนะ
6: ลูกมากินข้าวกันก่อนแล้วมาอาแน่ก็มากินข้าวด้วยนะ
5: ค่ะค่ะค่ะ
4: ขออีกเดียวนะครับแม
6: ่มากินตอนนี้เถอะกำลังร้อนร้อนอร่อยนะมา
4: คือตอนนี้ผมยังเตรียมเอกสารที่จะไปเสวนาในวันพรุ่งนี้ยังเสร็จไม่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ
6: ตามใจ
5: โหวันนี้นี่มีแต่ของโปรดคุณวลิศทั้งนั้นเลยนะคะไม่เห็นจะมีอันไหนเป็นของโปรดแนะบ้างเลยค่ะคุณ
6: แหมคุณก็ช่วงเนี้ยการงานหน่วงก็ต้องดูแลบำรุงเขาบ้างเดี๋ยวไว้ให้ผ่านช่วงที่หนักนี้ไปได้นะทุกคนชอบกินอะไรจะทำให้ทุกอย่างเลย

0: แม่ก็แค่แซวเล่นนะคะคุณเดี๋ยวรีบแกะให้นะคะ
1: เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าพอคุณวริศสอนนะคะเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายชุมพรคามนาตั้งแต่คราวนู้นแล้วนะคะก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยค่ะในเรื่องของการเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจเพื่อชุมชนแล้วก็เลยมีคนจากที่ต่างๆมากมายแวะเวียนเข้ามาหาเราค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราทำทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขยายวงครอบครัวที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของเราอะค่ะไปได้มากขึ้นเลยละค่ะดีใจมากๆแต่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่เข้าค่ะมันท้าโถมเข้ามาค่ะตอนนี้นะคะชุมพรคามนาของเราก็เลยต้องถูกแขวนอยู่บนต้นได้อีกครั้งแล้วละค่ะ
2: ครูฤทธิ์ครูฤทธิ์มีเม้นหนึ่งน่าสนใจนะเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยคุณลองคุยดูนะ
3: สวัสดีครับครับใช่ครับครับครับ
4: ก
3: ็รายละเอียดโดยรวมก็ใช่ครับประมาณนั้นครับ
1: คุณวริศสอนนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการจัดงานเสวนาระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคามนาค่ะแล้วอาจารย์เข้มนะคะเขาก็เลยขอให้อาจารย์ยักษ์ช่วยถ่ายคลิปเพื่อไปเผยแพร่ในพวกนักธุรกิจที่เป็นอยู่ในพวกสายเพื่อสังคมนะคะเพื่อที่จะไม่ดูดายแล้วก็ช่วยเซฟชุมพรคามนาของเราโดยที่อยู่ในฐานะของผู้ร่วมทุนค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็เลยช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยค่ะ
3: ไม่ได้ครับผมให้คุณปิดหนี้ยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดหนี้คนเดียวรายเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผิดความตั้งใจของพวกเรานะครับที่อยากจะให้ธุรกิจนี้เป็นของทุกคนผมขอบคุณในความหวังดีนะครับแต่ว่าคงจะต้องปฏิเสธนะครับสวัสดีครับ
2: ยอดยังเหลืออีกกว่า10ล้านหรือว่าคุณจะลองคุยกับสายเมื่อกี้สักครั้งไหมครับ
3: ไม่หรอกครับอาจารย์ธุรกิจนี้จะอยู่รอดได้ต้องอยู่เพื่อส่วนรวมครับ
5: พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วขอให้มีปาฏิหาริย์ขึ้นนะลูก
3: ขอบคุณครับแม่

0: ในที่สุดก็ถึงวันนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่4ธันวาคมในงานจัดเสวนาร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือชุมพรคาบานาในตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับพวกเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะสูญเสียครอบครัวชุมพรคาบานาไปยอดที่มีเข้ามาตอนนี้นะครับทั้งหมดก็ครบแล้วครับ
2: ฮะ
1: ครบแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราได้มากกว่าเดิมอีกนี
1: ่ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ
2: yes ใช่
1: ขอบคุณครับ
2: ทำสำเร็จแล้วนะ

และนั่นแหละค่ะพอทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงใจแล้วก็จริงจังในการทำงานของครอบครัวชุมพรคาบานาของเราก็ไม่ยากเลยนะคะที่ทุกคนจะร่วมมือร่วมใจแล้วก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเกิดจากความรักของครอบครัวใหญ่ที่รวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะความศรัทธาต่อพ่อผู้ทรงนำทางให้กับพวกเราค่ะ

0: พี่วริศครับตอนเวลา20:00ของวันที่4 ธันวาเป็นช่วงเวลาที่ยอดที่เรารอคอยอีกเกือบ70 ล้านที่ตามหาภายใน7 วันสุดท้ายมันครบมันเยอะกว่าที่เราหวังไว้อีกตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าตอนนั้นชาหมดแล้วครับ
0: มันชาใช่ไหมครับ
1: คือไม่คิดถึงคำว่าให้ไม่ฟูไม่แฟบครับเสียใจก็ไม่แฟบดีใจก็ไม่ฟูจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็รู้สึกว่าเราจะอกตัญญูหรือจะเนรคุณกับสิ่งที่ทุกคนได้แสดงพลังนี้ร่วมกันเราจะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ก็เหมือนปฏิญาณกับตัวเองว่าจากที่เคยถวายสัจจะให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสัจจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ให้กับทุกๆคน
0: ครับ
1: ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวคิดถึงเพลงของขวัญจากก้อนดินว่ารวมเม็ดดินทุกเม็ดให้แผ่นดินก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราอดทนมาก็ได้เห็นพลังของความสามัคคีแล้วก็ทำให้พวกเราได้สร้างชุมพรคาบาน่าให้เป็นของทุกคนจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์ได้สืบสานงานของพระองค์ท่านจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นภารกิจของชาตินี้ที่เกิดมาว่าเราจะได้ทำงานนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปแล้วคุณแม่ล่ะครับ
2: สำนึกในความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่าในที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอะไรที่ได้มาอย่างเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เคยนึกถึงเป็นอื่นเลยนึกถึงแต่ว่าตรงนี้คือแผ่นดินของท่านแล้วในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมีอันนี้ก็คนที่มาจะมาซื้อจะมาอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อย่างที่เราทำแล้วพอมันสำเร็จอันนี้สิ่งที่ดีใจก็คือว่าจะได้เป็นโรงเรียนของท่านจริงๆแล้วก็บอกว่าขอให้มีชีวิตอยู่ไปจนถึงเห็นโรงเรียนเนี่ยสำเร็จมีคนเดินเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขออยู่อีกหน่อย
0: อาจารย์เข้มล่ะครับวันที่ทราบว่ายอดเราหาได้ครบรู้สึกยังไงครับตอนนั้น
3: เหมือนกับเรารักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรักษาไ

0: แผ่นดินชุมพรคาบาน่าอาจเป็นผืนดินเล็กๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ความทุกข์ระทมแบบนี้แบบที่เจอบนแผ่นดินของคาบาน่าเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ใช้คำว่าถ้าเรารักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ไม่ได้แผ่นดินที่อื่นก็อย่าหวังเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยระดมทุกอย่างเพื่อจะรักษาแผ่นดินเอาไว้แล้วก็การสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาระดับนานาชาติเป็นโรงเรียนที่ยังสืบทอดสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะฮะไว้ให้ลูกหลานต่อไปแล้วครอบครัวรักพันเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่พิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดในทุกวิกฤต
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มาจนถึงวันนี้นะคะครบรอบ1ปีที่ชุมพรคาบาน่าหลุดพ้นจากหนี้สินทุกอย่างด้วยพลังศรัทธาของเครือข่ายต่อศาสตร์พระราชาพี่วริศคุณแม่อาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับทางเครือข่ายกับท่านผู้ชมบ้างคะ
2: คือมั่นใจว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับทางนี้เป็นทางหลักและเป็นทางรอดจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทำเราจะเห็นถึงสันติภาพถึงมิตรภาพที่มีให้กันก็ทำให้สังคมสงบสุขได้จริง
3: ๆเป็นโอกาสที่เราจะเลือกทางได
1: ้
3: เอาคำพูดของหลานมาว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นทางเลือกเราต้องไปตามทางเลือกที่คนอื่นเขาเลือกไว้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปด้วยทางที่เราเลือกเองที่เห็นแล้วว่ามีความสุขสุขภาพดีปลอดภัยแล้วก็ถึงจะเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ธรรมะต้องกลับมาธรรมชาติกลับมาอาจจะได้ไม่วินาศ
4: อาจารย์เข้มเหรอครับ
0: เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงคาบาน่าได้พิสูจน์แล้วว่าตะเกียกตะกายดิ้นรนหาเงินสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เอาตัวไม่รอดซึ่งแบบเนี้ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับที่มีสถานการณ์แบบคาบาน่าแต่สุดท้ายพลังเครือข่ายความสามัคคีแบบที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยก็ได้ให้คาบาน่าได้มีโอกาสกลับมาทำงานเพื่อพิสูจน์ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับคาบาน่าก็เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือทางรอดที่ยั่งยืนที่สุด
4: ครับสุดท้ายนี้อยากจะถามพี่วริศพี่วริศอยากจะขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจเซฟชุมพรคาบาน่ายังไงเชิญเลยครับ
2: จริงผมขอบคุณทุกลมหายใจครับ
4: ครับ
2: หายใจไปก็ขอบคุณไปเดินไปก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสติที่เราต้องระลึกชอบตลอดเวลาว่าเราจะขอบคุณทุกคนตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหนื่อยก็พักครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ยักษ์ที่ช่วยให้เรารอดขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
1: ยังมีอะไรที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกับผู้ชายในฝันคนนี้ไหมคะ
0: ก็จะมีผู้ชายคนนี้ได้ก็คือต้องมีแม
4: ่
0: นะฮะคือถ้าเปรียบเทียบคุณแม่ก็คือเหมือนกับคือแม่คือผู้ให้เหมือนกับแม่ของแผ่นดินแม่นะครับแม่ได้ทำหน้าที่ไม่ใช่ประคับประคองลูกชายคนนี้ให้รอดมาได้แล้วลูกชายคนเนี้ยก็สามารถที่จะทำงานช่วยเหลือคนอื่นต่อนะฮะเพราะว่าคุณแม่คือแม่ต้นแบบแม่ตัวอย่างที่หายากมากนะครับที่พิสูจน์สิ่งที่ครอบครัวทำมาแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนมาอะไรเงี้ยแม่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอาจารย์มาที่สอนผมเรียกท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นครูที่ผมตามหาคนที่พิสูจน์สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนพิสูจน์การพัฒนาการบริหารจัดการโรงแรมแบบไทยๆที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราเหมาะสมกับคนไทยแล้วคนไทยก็คือน้ำใจเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดของโลกนั้นคาบาน่าก็เป็นที่ที่มีคนดีมีแผ่นดินที่ดีแผ่นดินที่สงบมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วกินอย่างรู้ที่มานะครับนั้นผู้ชายคนนี้ก็ยังเป็นผู้ชายในฝันที่มีชีวิตจริงนะครับ

0: เราไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านจากที่ได้ฟังครอบครัวรับเชิญของเราทั้งวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าแบบสุดยอดจริงๆนะคะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยมรสุมมันเข้ามาเยอะไปหมดเลยทั้งที่แบบก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในเรื่องนี้แต่ว่าแบบทำยังไงเราแบบถึงจะรักษาไว้คือณภาวะตรงนั้นรู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานแล้วก็แรงกดดันหนักมากแล้วแบบด้วยความที่มีหัวใจเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็คิดว่าแบบแม่แล้วก็พี่วริศเนี่ยน่าจะนึกถึงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ถึงมีแรงฮึดสู้ได้ถึงขนาดนี้เพราะตัวผมเองเวลาท้อที่ทำงานชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันว่าอันที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่สิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราเป็นใครทำไมเราถึงท้อแล้วพระองค์ท่านเป็นใครเราต้องมาคิดย้อนแย้งกับเราอีกทีแล้วก็แบบสุดยอดมากๆจริงๆค่ะแล้วอุ้มก็เชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะนำพาทุกคนเนี่ยสู่ชีวิตที่ผาสุกจริงๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้แล้วก็สืบสานงานของพระราชาไปด้วยกันค่ะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณตูนนะคะ
3: ค่ะก็หลังจากที่ฟังแล้วก็เหมือนได้ตอกย้ำสิ่งที่เชื่อเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกธุรกิจได้แล้วก็โดยเฉพาะห่วงที่3อ่ะค่ะก็คือการให้ก่อนเมื่อเราให้อ่ะค่ะมันก็ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในธุรกิจแล้วก็ทําให้เรายั่งยืนแล้วสุดท้ายก็คือตั้งมั่นในสิ่งที่เราอยากทําอ่ะค่ะก็คือสานต่อสิ่งที่พ่อทําอ่ะค่ะ
2: ขอบคุณแขกรับแชร์ของเราในวันนี้นะคะคุณอุ้มกับคุณตูนค่ะ
0: หลังจากที่เราสัมภาษณ์ครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้มีกล้า ยืนยันว่าวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราช่วยได้จริง
2: ๆ
0: ด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักที่มีจากทุกๆคนที่อย่างที่พี่บอกว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันสุดท้ายแล้ววิกฤตทุกอย่างก็จะผ่านไปขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ยักษ์พูดว่าถ้าเรารู้จักที่จะให้ไอสิ่งที่เราได้คืนกลับมามันยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะมันตรงกับศาสตร์ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พูดว่าสามัคคีคือพลังจริงๆมันทำให้เห็นว่าพลังแห่งความศรัทธามันมีจริง
2: คือศรัทธาแล้วก็เชื่อคำนี้มานานอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกับเรื่องราวของพี่วริศกับคุณแม่เรื่องที่เกิดขึ้นกับชุมพรคาบาน่าคือยิ่งตอกย้ำอะค่ะว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เชื่อมาตลอดนะคะมันพิสูจน์ให้ได้เห็นจริงแล้วอย่างที่ได้เรียนรู้จากแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทางเลือกแต่นั่นคือทางหลักที่เราทุกคนต้องเดินแล้วจะเป็นทางที่ทำให้เราได้รอดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันในวิกฤตที่เราเจอโควิด-19 เศรษฐกิจล้มระเนระนาดเศรษฐกิจพอเพียงคือทางหลัก

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกใหญ่พืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป